0: อบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกง จัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการ
6: เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับ ก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม 2118 2114การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกจากไต้หวัน 2-0 เกม2118 2114การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026

0: 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14 การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกวันให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับ

0: ปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ่อนกัญญาคะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
8: ค่ะ คุณออนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่ะ
8: การเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่งมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
8: ค่ะในการประชุมค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
8: คะ
9: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
8: คะ
9: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่
8: ะ
9: ก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
8: คะ
9: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
8: ค่ะ คำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
9: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
8: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
9: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ Financing a Resilient Green Economy ค่ะซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น Host Economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
8: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
9: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
8: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
9: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
10: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
11: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่ง
12: ก
11: ็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกัน ภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
10: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ

0: ก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
1: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
4: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
5: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
4: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
6: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
4: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่

0: ิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิธนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
2: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจือรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยแต่ก็จะได้ประโยชน์ในทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
2: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกัน ดยกระทรวงดีอีได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้เลยว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
5: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกส์ของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
7: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีโอกาสครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
5: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันภาแสนตุ้มรายงาน
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
12: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมา ตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปิดจำหน่ายบัตร New Year Scala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้ซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้
5: จากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
6: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
7: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz เช้านี้ตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนกันบ้างไม่ว่าคุณฟังจะเหนื่อยล้าแค่ไหนเมื่อวานหรือมีเรื่องราวอะไรให้ต้องคิดวางมันลงก่อนนะคะแล้วปล่อยให้เช้านี้เป็นเช้าแห่งการโอบกอดตัวเองเราเริ่มต้นกันด้วยเพลง Serenade ของ Franz Schubert แต่ก่อนจะเริ่มต้นทางวิทยุเนี่ยหลายท่านที่ได้เข้าไปติดตามในเพจ Top Radio 93.5 ที่มีโลโก้สีม่วงๆขาวๆเนี่ยนะคะก็จะได้ฟังเพลงกันก่อนเพราะว่าจะมีเพลงทุกเช้าสั้นๆให้คุณได้เริ่มต้นด้วยอารมณ์ดีมีความสุขระหว่างรอ DJ TV มาเริ่มตอน8โมงนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปติดตามกันได้มีแต่พลังบวกมีคลิปมีเพลงเพราะๆมีข้อความหิวใจมากมายเรียกว่าพลังบวกไม่มีเฉพาะทางวิทยุเฉพาะฟังออนไลน์ยังมีในเพจ Top Radio 93.5 ด้วยค่ะเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยความเงียบสงบที่งดงามที่สุดก็ว่าได้เป็นผลงานชิ้นเอกของคีตกวีระดับโลกอย่าง Franz Schubert เพลง Serenade เนี่ยพิเศษด้วยเวอร์ชันจากแดนกิบสันชายผู้หลงไหลในเสียงของธรรมชาติผู้ก่อตั้งโปรเจกต์โซริจูดโอ้โหนี้โด่งดังมากเพลงนี้มีทั้งน้ำตกมีเสียงธรรมชาติไพเราะมากดนตรีคลาสสิกของชูเบิร์ตเนี่ยเมื่อเดินทางมาเจอกับเสียงธรรมชาติของแดนกิบสันไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องเบาๆเสียงสายลมพัดผ่านใบไม้เสียงน้ำทำให้ช่วยปรับคลื่นสมองเราให้ผ่อนคลายได้ทันทีเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่อบอวลไปด้วยแสงแดดอ่อนๆค่ะวันนี้ดูครึ้มๆนะคะแล้วก็ในเช้าวันนี้เดี๋ยวจะต่อเขานำท่วงทำนองของเพลง Serenade มาเป็น Etude of Fate จาก Andy Williams และ Royal Philharmonic Orchestraนะคะเพลง Etude of Fate เนี่ยแปลตรงตัวก็คือโชคชะตาที่หักเหความพลิกผันของโชคชะตาเขาบอกชีวิตคือหนังสือที่เราไม่ได้เขียนเองในท่อนเปิดเพลงเปรียบว่าชีวิตเหมือนหนังสือแต่ละวันคือหนึ่งหน้ากระดาษและแต่ละคำคือแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ถ้าชูเบิร์ตนำเราไปสู่ความสงบแอนดี้วิลเลียมส์ก็พาเราทบทวนชีวิตเพลงนี้เหมือนบอกเราว่าชีวิตเราก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เราไม่ได้เขียนขึ้นเองทั้งหมดบางวันโชคชะตาก็หักมุมจนเราตั้งตัวไม่ทันเรื่องร้ายก็กลับกลายเป็นดีเรื่องที่คิดว่าแน่นอนกลับพังทลายเป็นสัจธรรมเหมือนกันมาฟังกันเนื้อหาดีมากๆกับเพลงจากแอนดี้วิลเลียมส์ Etude of Fate ค่ะ

ราะด้วยเนื้อหาดีด้วยไม่ได้เป็นเพียงรักหวานซึ้งทั่วไปแต่เป็นเพลงที่แอนนี่วิลเลียมส์ใช้เสียงทั้งนุ่มนวลทรงพลังช่วยให้ผู้ฟังนั้นตกตะกอนความคิดเกี่ยวกับชีวิตว่าไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้อมทุกพรุ่งนี้อาจมีความสุขวันนี้ราบรื่นพรุ่งนี้อาจมีอุปสรรคทุกอย่างล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยความพลิกผันของโชคชะตาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และก้าวผ่านมันไปให้ได้พร้อมกันไม่เป็นไรมีเราซึ่งกันและกันผู้ฟังให้กำลังใจพวกเราก็ให้กำลังใจเสียงเพลงเป็นสื่อที่ดีมากๆตรงนี้ที่ Top Radio 93.5 MHz อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในเพจของ Top Radio 93.5 ด้วยมีแต่เรื่องส่งพลังบวกแล้วมาดูว่าชีวิตผกผันอากาศจะผกผันด้วยหรือเปล่าวันนี้ภาคเหนือฝน 30% เช่นเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากๆคู่กันโอ้โหภาคกลางโดดไป 70% ภาคตะวันออก 60%ภาคใต้ฝั่งตะวันออก60ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เช่นกันกรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% สำหรับฝนอุณหภูมิต่ำสุด26ค่ะสูงสุดก็35องศาเซลเซียสนะคะเพลงคลาสสิกเนี่ยไพเราะด้วยความหมายดีดนตรีไพเราะแล้วก็บางครั้งถึงกับเรียกว่าเสียงสวรรค์ก็มีอย่างเพลงCanon Indie ได้ชื่อว่าเสียงสวรรค์อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะมาติดตามเพลงบรรเลงที่ไพเราะมาก Canon Indie จากคู่นักดนตรีสามีภรรยาที่โด่งดังระดับโลก Brooklyn Duo มีทั้งเสียงเชลโลและเปียโนถ่ายทอดความสึกได้ลึกซึ้งกับ Canon Indie แล้วจะต่อด้วยมารุน5เขานำท่วงทำนองของ Canon Indie นั้นไปสร้างสรรค์เป็นเพลง Memories แต่วันนี้ให้ cover โดย One Voice Children Choir ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังที่มาที่ไปของคณะประสานเสียงเด็กที่ชื่อ One Voice Choir ค่ะ

0: ยอดทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องทั้งท่วงทำนองตั้งแต่ Canon Indie มาถึง Memories จากเสียงเด็กๆ One Voice Children's Choir คณะประสานเสียงเด็กที่ไม่แสวงผลกำไรแต่มีเป้าหมายในการเยียวยาโลกด้วยเสียงเพลงแล้วก็มีความพิเศษที่จะเล่าให้ฟังคือเด็กๆ กลุ่มนี้โอ้โหเด็กจากหลายแหล่งมากบันทึกเพลงนี้แยกกันจากที่บ้านในช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตและความโดดเดี่ยวช่วงโควิด-19 นะคะแต่เสียงของพวกเขากลับล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบอกเราว่าแค่ทุกๆคนที่เรามีในวันนี้และทุกๆคนที่เราต้องสูญเสียไปเนี่ยความทรงจำเหล่านั้นจะนำพาพวกเขากลับมาหาเราเสมอนะคะก็จับคู่บรรเลงจากบรูคลินดูโอแล้วก็ร้องทำให้คุณฟังได้หิวใจกันในช่วงนี้อบอุ่นในหัวใจเหมือนอย่างคุณฟังคุณพานุวัฒน์บอกบรรยากาศตอนเช้าฟังเพลงผสมเสียงคลื่นมีความสุขสุดยอดตั้งแต่เมื่อสักครู่แดนกิบสันแน่เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพลงจะให้คุณมีความสุขอย่างเดียวเพลงจะเยียวยาอย่างเดียว AP Plus บริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพก็มาเยียวยาเช่นกันมอบส่วนลดพิเศษในบรรยากาศน้ำท่วมน้ำลดเนี่ยค่ะใครหลายคนก็ต้องกลับมาดูแลบ้านเรื่องของปลวกกันค่าบริการกำจัดปลวกนะคะลดไปหลังละ 1,000 บาททีเดียวเพราะราคาเขาไม่แพงแล้วลดพันเนี่ยลดเยอะเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำท่วมกันโปรนี้เพียงแจ้งแล้วก็จองมัดจำเอาไว้ 1,000 บาทจนถึง31เดือนนี้แล้วก็นัดทำได้ถึง15พฤศจิกายนนะคะส่วนการแถมกำจัดมดแมลงสาบพ่นควันยุงนาน1ปีก็ยังแถมอยู่รูดบัตรเครดิตไม่ชาร์จผ่อน 0% สูงสุด3เดือนจากเคแบงค์และ SCB ก็ยังให้อยู่นอกเหนือจากนั้นยังให้ส่วนลดพิเศษอีก 1,000 บาทจองมัดจำเอาไว้ก่อนแจ้งเอาไว้ก่อนนะคะที่027913602ได้ลดอีกตั้งพันรีบแจ้งเอาไว้ยังมีเวลาอาจจะไปใช้บริการนั้นไม่เกิน15พฤศจิกายนนี้เวลาอีกเป็นเดือนกว่าเพราะฉะนั้นรีบจองกันไว้ก่อนสิทธินี้027913602 line @applusthai @applusthai
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลายAP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรัมสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
8: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคู ดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ให้คู่สามีภรรยาคู่นี้ไปไหนขออีกสักเพลง Brooklyn Duo กับ You Are The Reason เพลงนี้ก็มีเสียงน้ำพุอยู่ใกล้ๆก็ฟังก็คงจะเห็นภาพที่เป็นคลิปส่งให้ทางไลน์ at top radio มาแล้วทั้งเวอร์ชันบรรเลงแล้วก็เวอร์ชันร้องเดี๋ยวฟังเวอร์ชันบรรเลงก่อนต่อด้วยร้องจากคอลัมน์สกอตและเรียลนาเรเวสที่แพร่ร้องมากเธอคือเหตุผลที่ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่เหตุผลที่พร้อมจะก้าวข้ามน้ำข้ามทะเลหรือปีนภูเขาเพื่อไปหาเหมือนจะประกาศนะคะว่าความรักนั้นมีพลังเหนือกว่าทุกอุปสรรคบนโลกนี้ You are the reason ค่ะ

ีความสุขกันไปขยับจังหวะกันนิดนึงตามรีเควสต์คุณฟังทางไลน์ at top radio จากกรินแอนด์แจ็ควานีกับ Fly Me to the Moonนอกจากสิริบัญชาจะมีแอลกอฮอล์ที่เหมาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่จะเข้าไปดูแลทั้งตัวคุณเองแล้วก็เข้าของเครื่องใช้

ใช้ดมหัวหนึ่งใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมทูเวจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายที่น่าจะได้จัดเตรียมมาไว้แจกในช่วงส่งท้ายปลายปีสั่งกันเยอะๆของจำเป็นทั้งนั้นเลยใน siribanchastore.com ก็รีบสั่งกันล่วงหน้าจะได้ทันช่วงคริสต์มาสปีใหม่ค่ะ

0: ักน่ารักโอลิเวียอองกับ L O V E Love เพลงดั้งเดิมจากแนทคิงโคและยังมีทำออกมาหลายภาษาได้แพร่ทางนั้นเลยก็ผสมผสานนำมาฝากกันหลากหลายเวอร์ชันที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยช่วงนี้ก็เชิญชวนหลายคนก็เพิ่งจะเกษียณหลายคนยังทำธุรกิจยังไปมาส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังวางมือไม่ได้ก็ไปมานี่เลยมาอยู่ที่สุภาลัยเวลเนสวาเล่ไปมาสะดวกนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตก็สบายมั่นใจในทุกก้าวเดินมาสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำไปด้วยกันกับคนที่คุณรักได้เพราะว่าโครงสร้างของบ้านเนี่ยเอื้อต่อผู้ที่อายุอานามากขึ้นอาจจะต้องใช้วิวแชร์อาจจะไม่สะดวกละห้องน้ำต้องมีราวสำหรับเกาะนะคะประตูห้องทุกห้องก็ต้องกว้างขวางพอที่วิวแชร์จะเข้าออกได้อันนี้ทำไว้เรียบร้อยคุณไม่ต้องไปรีโนเวทบ้านหลังใหญ่ของคุณมาอยู่ตรงนี้นะคะกระทัดรัดแต่ว่าเป็นบ้านทั้งหลังมีทั้งห้องครัวส่วนรับประทานอาหารห้องนอนห้องนั่งเล่นสบายๆจะปลูกต้นไม้เล็กน้อยก็ได้เลยนี่คือสุภวัฒนาลัยหรือสุภลัยเวลเนสบาเล่ออกแบบเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีสังคมและกิจกรรมของคนวัยใกล้เคียงกันกิจกรรมจะมีครบทั้งสุขภาพสันทนาการข้อสำคัญอยู่ใกล้ธรรมชาตินะคะฟิตเนสก็ใกล้เดินไปถึงสบายสบายเรียกว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นแค่บ้านแต่เป็นที่รวมจิตใจและความทรงจำอันล้ำค่าอยู่ตรงนี้เองอ้อมกอดแห่งขุนเขาท่ามกลางธรรมชาติแท้ๆแค่สระบุรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์สอบถามนัดหมาย0906569952ยังมีสีสันของบรรยากาศหลังจากได้ไปพาน้องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนะคะจากคุณครูแอนและคุณครูเอมาฟังกันค่ะ
1: คุยสองคนเลย
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะคุณครูอะไรบ้างคะ
2: ชื่อครูแอนค่ะ
1: ชื่อครูเอค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นไงคะทริปนี
2: ้ทริปนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เด็กๆมีความสุขค่ะที่ได้เล่นส่วนน้ำค่ะแล้วก็เด็กๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือได้ขึ้นเครื่องบินจริงๆเลยแล้วเขาก็ได้สัมผัสเครื่องบินจริงๆอะค่ะใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือเขาแทบจะไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้สัมผัสของจริงแล้วเด็กๆก็มีความสุขค่ะได้ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินด้วย
1: ซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาชมอันนี้เป็นพิเศษเลย
2: ขอบคุณมากมากเลย
1: คุณครูว่าไงบ้างคะ
3: เหมือนกันค่ะส่วนมากเด็กๆจะไม่ค่อยได้เดินได้อย่างนี้ก็กลางคืนมาเดินเยอะก็อาจจะเพียอาจจะหลับสบายในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เล่นสนุกได้ทุกที่ค่ะเขาก็ยอมทำค่ะ
1: แล้วทะเลเป็นยังไง
3: ทะเลยังน้ำใสดีเหมือนเดิมค่ะยังเล่นสนุกเหมือนเดิมค่ะ
1: แล้วเขาก็เล่นน้ำกันไหมคะ
2: ใช่
1: ลงเรือไหม
2: ใช่ลง
3: ได้ลงเรือค
1: ่ะแล้วเรื่องความอุ่นใจความปลอดภัยพี่ๆที่นี่ดูแลเป็นยังไง
3: ค่ะดูแลได้แบบว่าครอบคลุมทั่วถึงค่ะ
1: มีมนุษย์กบมาดู
2: ใช่ค่ะดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเลยค่ะใช่เรามาที่นี่เหมือนเราได้รับการดูแลเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวนึงเลยค่ะแล้วก็ได้รับอย่างนี้มาตลอด3ปีเลยใช่ค่ะ
1: แล้วถ้ามาที่นี่อีกจะเบื่อไหม
2: ไม่เบื่อค่ะจริงๆเหมือนพาเด็กๆมาพักผ่อนด้วยค่ะใช่อย่างที่เขาว่าทะเลก็หิวใจให้ทั้งครูแล้วก็เด็กด้วย
1: ใช่ค่ะพูดถึงครูเองก็มุขาดขึ้นฮอขึ้นไปนั่งบนฮออย่าว่าแต่ครูดีเจก็ไม่เคย
2: ครูก็มีโอกาสได้ขึ้นไปกับเด็กๆด้วยแล้วก็เด็กๆก็มีความสุขด้วยเหมือนกันค่ะใช่
1: เปิดประสบการณ์
2: ใช่ค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยแล้วก
1: ็แต่คุณครูเห็นว่าต้องเตรียมตอบคำถามใช่ไหมคะเด็กมีคำถามเยอะเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กๆเขาก็มีคำถามเยอะๆแต่ก็ได้ความดูแลจากพี่กรมทหารเรือค่ะที่คอยให้คำตอบเราค่ะบางอย่างคุณครูก็ไม่ทราบ
1: เขายังมาพรีเซนต์
2: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยดูแลเด็กๆตอนที่ขึ้นเครื่องดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะใช่
1: เขามากันแทบจะหมด
2: ใช
1: ่หมดออฟฟิศแถวจัดเตรียมนี่เลย
2: ดูแลเป็นอย่างดีมากจริงๆค่ะใช่
1: เหมือนเขาดูแลด้วยใจนะ
4: ใช่ค่ะ
1: เขาไม่ใช่หน้าที่ทุกคนนี่ดูอย่างดี
4: เขาพาเด็กๆจูงมือเด็กๆขึ้นไปนั่งบนเครื่อง
1: ครูก็ได้พักหน่อย
4: ใช่
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับก่อนครับ
0: ต้องให้คุณครูพูดแทนเด็กๆเพราะว่าเด็กน้อยคนค่ะที่จะพูดได้บางคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะตาบอดก็คือตาบอดอย่างเดียวแต่จริงๆจะมาด้วยกันถึงได้เรียกว่าตาบอดพิการซ้ำซ้อนคุณครูเขาจะถ่ายทอดออกมาแทนเด็กๆได้จะได้ยินเสียงเด็กๆอยู่ข้างๆแล้วก็ได้ยินเสียงคลื่นเสียงลมพัดแรงเลยธรรมชาติตรงนั้นสวยงามน้ำใสงานแบบนี้ความสุขแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านครั้งนี้เราจะไปกัน 17-19 พฤศจิกายนสีสันประสบการณ์สุด Amazing ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนคือให้เขาได้ประสบการณ์หลากหลายเพื่อสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงสนุกสนานแบบจัดเต็มก็สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280 043-022-7280มอบความสุขเนี่ยถือเป็นการมอบสิ่งที่จะอยู่กับความทรงจำของทั้งน้องๆพี่ๆตลอดไปค่ะช่วงนี้ฟัง Raindrops Keep Falling on My Head จาก Persifest Orchestra เดี๋ยวต่ออีกเวอร์ชันในสไตล์บอสซาบ้างแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: นางอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมล อุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้าง เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
10: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

Family Playcation เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักวิวทะเลกับแพ็กเกจห้องพัก Starter Package เริ่มต้น 2,844 บาทพร้อมเลือกสิทธิพิเศษได้

0: 1อย่างไม่ว่าจะเป็นสปาแพ็กเกจหรือไดนิ่งเซต Recommended Package เริ่มต้น 3,353 บาทครบทั้งสปาแพ็กเกจและไดนิ่งเซตทุกแพ็กเกจฟรีกิจกรรมแต่งหน้าเค้กฟรีรับบัตรส่วนลดค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 20% สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2569สงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038183888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันโรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
4: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่เท่าไหร่คะชั่วโมงที่2ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ตาม Request กับเพลง My Heart Will Go On Featuring โดย Lisa Keaton นะคะพร้อมด้วยดนตรี The New World Orchestra ก็นำมาเริ่มต้นชั่วโมงนี้พร้อมด้วยเป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณฟังที่ติดตามประจำทักกันทุกวันอายุยืนแน่นอนอยู่กับเสียงเพลงไม่เคยค่ะอาจารย์พัชรเมธนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดอะไรขอให้สมอย่างตั้งใจขอให้เป็นขวบปีใหม่ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นในวันนี้โชคชะตาใจดีกับอาจารย์พัชรเมธมากๆนะคะแล้วขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความรักที่ปลอดภัยและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแล้วก็ไปทำบุญอิ่มอกอิ่มใจมาเรียบร้อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปยังคุณฟังท่านอื่นๆที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้ด้วยเพราะว่าหลายครั้งที่พอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วคุณฟังก็จะบอกมาว่าด้วยขอด้วยคนนะครับส่งไปเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดทุกท่านแล้วเดี๋ยวเพลงที่มอบให้เป็นเพลงที่อวยพรให้มีหัวใจเบิกบานเป็นหนุ่มสาวสดใสเสมอไม่ว่าตัวเลขเกณฑ์อายุจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเดี๋ยวเดากันว่าเปิดเพลงอะไรให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ

็ขอให้ forever จังสำหรับเจ้าของวันเกิดทุกท่านเลยไม่ว่าจะที่เอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนามก็ขอให้เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปสดใสตลอดปีและตลอดไปอีกด้วยแต่จะให้สดใสเนี่ยคนเราก็ต้องออกกำลังกายและสังเกตนะครับเวลามีงานวิ่งการกุศลหรือว่าการวิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปใช้สิทธิ์บนถนนที่สวยงามอย่างครั้งนี้ธนบุรีรันครั้งที่2เนี่ยที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20เดือนสุดท้ายของปีนะถือเป็นการส่งท้ายปลายปีด้วยการทำดีเป็นมหากุศลด้วยเพราะว่างานวิ่งครั้งนี้ทางโรงพยาบาลธนบุรีถือเป็นแกนนำนะคะเพื่อจะได้หารายได้ช่วยสิริราชมูลนิธิที่แบกภาระเยอะมากในเรื่องราวของทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์ปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตานะคะครั้งนี้ก็เลยจัดเป็นวิ่งอีกครั้งหนึ่งคราวก่อนนี่ก็ประสบความสำเร็จคึกคักคราวนี้ก็คุณฟังชวนเพื่อนๆกันได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันในช่วงปลายปีชวนไว้แล้วจะได้แบบเตรียมการกันไว้แล้วรู้เลยว่าปีนี้เราจะทำความดีตรงนี้กันนะจะไปวิ่งกันนะคะไปวิ่งตั้งแต่เช้าเลยตื่นเช้าแล้วก็ไปสัมผัสอากาศดีๆในช่วงปลายปีได้ออกกำลังกายด้วยกันชวนเพื่อนๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งเป็นชมรมเวลาวิ่งเนี่ยโอ้โหเราจะคึกคักมันได้ฟีลเวลาวิ่งออกสตาร์ทออกมาเนี่ยโอ้โหผู้คนเต็มไปหมดวิ่งไปกับเราได้พลังแห่งความสามัคคีกันด้วยนะคะซึ่งการวิ่งครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมบริเวณนี่เลยบริเวณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีโดยมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยที่สวนหลวงพระราม8ค่ะบริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีจะได้มีโมเมนต์ด้วยกันกับเพื่อนๆเสื้อเขาก็สวยค่ะการสมัครก็ไม่ยากค่ะเข้าไปที่ race.thai.run race นะคะ .thai.run หรือว่าง่ายๆเลยเซิร์ชถามอากูเลยธนบุรีรัน2เขาก็จะพามาตรงนี้ค่ะเว็บไซต์ที่สมัครวิ่งพอเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ขวามือก็จะมีแถบเขียนว่าสมัครก็กดสมัครกันนะคะเพื่อจะได้ไปวิ่งกันยังไงมีหลายแบบมี3ระยะอย่างระยะแรกครับมาราธอน21กิโลเมตรอันนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมี3รุ่นด้วยการชายหญิงอายุ 20-39 ปีรุ่นหนึ่ง 40-59 ปีรุ่นหนึ่งและ60ปีขึ้นไปนี่เขาจะเปิดกว้างเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุ60ปีขึ้นไปเป็นหนุ่มเป็นสาวยังสดใสออกกำลังกายทุกวันเหมือนอย่างที่คุณฟังส่งมาให้ดูอยู่เรื่อยผู้ชนะโอเวอร์ออลชายหญิงจะได้รับถ้วยพระราชทานที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วก็ค่าสมัครก็850บาทค่ะเสื้อก็สวยอีกแบบหนึ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนอันนี้ 10.5 กิโลเมตรค่ะจริงถ้วยรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลธนบุรีอันนี้มีตั้ง6รุ่นนะคะผู้ชนะโอเวอร์ออลชายหญิงได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศด้วยนะคะอันดับ2ก็เช่นกันแล้วก็ค่าสมัครมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะ10กิโลเมตรก็650บาทนะคะสุดท้ายเป็นฟันรันเดินวิ่งระยะ5กิโลเมตรนี่หลายคนไปทุกงานเลยแต่ว่าไม่เอารางวัลไม่วัดผลอยากไปร่วมส่งพลังนะคะโดยเฉพาะการวิ่งมันจะเป็นเรื่องการกุศลส่งพลังแล้วก็แสดงถึงความสมานสามัคคีอัตราค่าสมัครของมินิฮาล์ฟมาราธอนแบบฟันรันเนี่ยก็650บาทเช่นกันไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆนะคะยังไงก็เชิญได้เลยหรือใครจะร่วมสมทบทุนนะคะไม่ถนัดวิ่งก็ได้บัญชีเดียวกันกสิกรไทย
เลขที่638-1011095แล้วก็ส่งใบสำเนาการโอนเงินเนี่ยค่ะไปที่เพื่อจะได้ให้ทางทีมงานเนี่ยประสานไปตอนส่งสรุปเรียบร้อยตอนจบโครงการเนี่ยไปยังศิริราชมูลนิธิเพื่อให้ออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อคุณฟังหรือองค์กรใดๆนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเรียกว่าได้บุญด้วยได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ความสุขจากการให้ด้วยสอบถามโทรและ ID Line 082-818-4364ค่ะ082-818-4364ค่ะนี้ต้องต่อด้วยลุยอาร์มสตรอง What a Wonderful World

คะว่าวันครบรอบวันเกิดตรงกันต้องมีอยู่แล้วพี่หญิงหม่อมราชวงศ์จิราวดีบอกว่าขอร่วมอวยพรวันเกิดอีกท่านหนึ่งพลโทหญิงภัทราวรรณตระกูลทองก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ฟอร์เอเวอร์อย่างเช่นกันนะคะบอกว่าเป็นเพลงที่โปรดปรานของพี่หญิงแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพดีคิดอะไรสมอย่างตั้งใจสำหรับอีกท่านหนึ่งคือพลโทหญิงภัทราวรรณตระกูลทองค่ะต่อด้วยแอนดี้วิลเลียมส์กับ Almost There

0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
1: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อน

0: ัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาบอกขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: โอซูนิแชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนิซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนิดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

มีกระแสจิตแรงพอเปิดโจคอเกอร์กับ You are so beautiful คุณฟังส่งสติกเกอร์มาเลยบอกกำลังนึกถึงเลยเพลงนี้หลายครั้งเป็นแบบนั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งเราก็อาจจะรู้ใจกันอยู่ว่าเพลงแบบไหนออกอาการอย่างไรจะส่งให้กันไปเป็นระยะระยะนะคะ You are so beautiful จากโจคอเกอร์ต่อด้วยคริสเกลกับ He is beautiful to me ค่ะตอนนี้9นาฬิกากับ43นาทีมีโปรดีๆจากโอซุนิส่งให้บรรดาคนรักความสวยความงามความมีบุคลิกก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าโอซุนิดูแลศีรษะด้วยเส้นผมที่สวยงามทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิตในการออกการออกกาศนะคะเป็นเรื่องธรรมดาผมร่วงแต่ร่วงเกินเหตุร่วงมากเกินไปอันนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เหลือสักเส้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคุณหมออ้อมก็เลยพัฒนาสูตรของโอซุนิแฮร์เซรั่มแล้วก็เวิร์กด้วยนะคะใช้เช้าเย็นเช้าเย็นผู้จัดก็ใช้อยู่เช้าเย็นผมแห้งๆไม่ต้องว่าใช้ตอนสระผมผมเปียกผมแห้งนี่แหละฉีดบริเวณที่มีปัญหารู้สึกเอ๊ะตรงนี้เริ่มจะบากฉีดแล้วก็เกลียเกลียเช้าเย็นเช้าเย็นช่วงนี้จะมีพิเศษจะได้ใช้ได้เยอะขึ้นนานขึ้นนะคะเขาจะมีโปรดของที่ใช้ในชีวิตประจำวันรูทีนเนี่ยจัดเซตรูทีนเลยอย่างแชมพูและคอนดิชเนอร์เราต้องใช้ถ้าเราใช้เซรั่มที่เวิร์กแต่ไปใช้ไปแพ้แชมพูอะไรต่ออะไรก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณหมออ้อมได้รับการร้องขอให้ทำแชมพูและคอนดิชเนอร์ตอนนี้ก็เลยจัดเซตแชมพูเซตแชมพู2ขวดครีมนวด1ขวดเหลือเพียง599บาทถ้าเป็นโอซุนิไฮเซรั่มอันนี้ตัวเด่นเลยนะคะ3ขวดเหลือ 1,599 สำหรับขนคิ้วขนตาก็มีเซรั่มนะคะแลสแอนด์บราวน์จากโอซุนิ3ชิ้น599ซันสกรีนเซตกันแดดเนียนมากนะคะกันแดดของโอซุนิของคุณหมออ้อม3หลอดเพียง 1,990 ค่ะแอดไลน์ที่ @osuni ชอบได้เช่นกันเพลงต่อไปใครส่งกระแสจิตมาบอกมาด้วยจาก Westlife Beautiful in White ค่ะ

Beautiful Christina Aguilera ค่ะคุณฟังก็ถามมาว่าจะจัดพาน้องไปเที่ยวเมื่อไหร่ 17-19 พฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเวลาอีกประมาณเดือนนิดๆภาวนาว่าขอให้ฝนหายเกลี้ยงไปเร็วๆก็เคยเจอเหมือนกันค่ะตอนพาน้องเที่ยวเจอฝนเพราะว่าเราก็อยากให้น้องได้สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดเราจัดกันริมชายหาดจัดแบบหมายถึงทุกสิ่งอย่างกิจกรรมต่างๆแล้วก็งานกลางคืนทั้งสองคืนเครื่องเสียงต่างๆพอเจอฝนก็เรื่องยุ่งเหมือนกันนะคะเคยเจอแต่เจอแบบเทวดามาทักแป๊บหนึ่งเหมือนมาทักว่าอ้ามาแล้วเหรอแล้วก็ไปบ๊ายบายอันนั้นก็เรียบร้อยไม่มีอะไรพอตื่นเต้นเล็กน้อยปีนี้ก็ขอเว้นวรรคนิดนึงเด็กๆจะได้ไม่เจอฝนกิจกรรมก็จะได้ราบรื่นนะคะเราจะจัด 17-19 พฤศจิกายนสถานที่ก็คือหาดน้ำใสสัตหีบที่ที่ดูเป็นส่วนตัวแล้วเราก็เรียกว่าเหมาปิดรีสอร์ทเลยทุกครั้งก็จะมีแต่น้องๆเราก็เลยจัดในวันธรรมดาจะไม่ได้ไปรบกวนคนที่แหมอยากจะไปเที่ยวหาดน้ำใสช่วงสุดสัปดาห์แต่จริงๆแล้วโหที่นี่ขายดีนะคะวันธรรมดาก็เต็มวันหยุดก็เต็มเพราะว่าเขาสวยจริงๆที่นี่แล้วก็น่าพักแต่เนี่ยเราล็อกวันเอาไว้สักพักแล้วค่ะตามที่โรงเรียนสะดวกนะคะไปก็ประมาณ100ชีวิตไม่เหมาไม่ได้แล้วก็เราจะแวะไปเที่ยวที่หมู่บ้านช้างพัทยาซึ่งไม่มีแค่ช้างยังมีอื่นๆให้เด็กได้สัมผัสได้ไปจะบอกดูโชว์ก็ไม่ได้ครูดูแล้วบรรยายให้เด็กฟังแต่เด็กอาจได้ยินได้ฟังเพราะว่าเวลามีโชว์เขาก็จะมีเสียงมีดนตรีมีอะไรตื่นเต้นบางครั้งบางแห่งเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปแบบผ่านๆเราจะแจ้งไปก่อนว่าจะมีเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนไปนะความสามารถได้แค่ไหนอย่างไรแล้วเขาจะแนะนำอย่างไรนะคะบางทีเขาก็จะพาบรรดาสัตว์ตัวน้อยมาให้เด็กๆได้เล่นได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดได้เปิดประสบการณ์ด้วยแล้วคราวนี้พี่ฐานเรือก็จะพาไปให้เด็กได้ประสบการณ์ตื่นเต้นนั่งยานเลยนั่งคราวที่แล้วไปเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินคราวนี้นั่งยานสะเทินน้ำสะเทินบกพอเป็นสีสันค่ะลงน้ำจริงๆจะลงเล็กน้อยนะคะจะเปิดประสบการณ์สุด Amazing แล้วก็เจ้ากรมเต่ายังแนะนำว่ามีอาชาบำบัดจะมีม้าให้เด็กขี่ด้วยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าจะมีช่วงเวลาเพิ่มเติมให้เด็กได้สัมผัสตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่าเราก็มีกิจกรรมเล่นเกมริมชายหาดต่างๆนานาอีกด้วยเรียกว่า3วัน2คืนเนี่ยอิ่มอร่อยอาหารต้องเต็มที่เล่นต้องเต็มที่แล้วก็ของขวัญของรางวัลก็จะมีให้ทั้งเด็กๆแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่เสียสละกับเด็กๆแล้วก็มีให้มูลนิธิอีกต่างหากเพื่อจะได้นำไว้ใช้ต่างๆนานาที่จำเป็นถ้าสามารถนะคะคราวนี้ก็จะร่วมสมทบทุนก็เชิญได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280 043-022-7280ขอบคุณการสนับสนุนจากกองทัพเรือทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเยอะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแม้แต่รถเราก็ใช้บริการรถพาเด็กๆจากบ้านเด็กเนี่ยไปที่หาดน้ำใสโดยพี่ๆฐานเรือเป็นพลขับอันนี้เราอุ่นใจกันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเรียปิซาเรียมาเรียการ์เด้นขอบคุณยาอมผสมกิเกตราเซทองและไอศกรีมเอเต้ด้วยนะคะและแน่นอนขอบคุณคุณฟังทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอยู่ทุกปีวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในไลน์แอดไลน์เพื่อจะถามกิจกรรมนี้ขอบคุณมากๆเลยส่งท้ายช่วงนี้ Beautiful Lover ค่ะ

0: กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อนำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
10: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.ธ ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี
11: ้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง1 bedroom suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิเก้ตราไซทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

เสียงทรงพลังแสนอบอุ่นของอาร์ตกาฟังเกิลและเสียงประสานอันสุนทรีคงจะทำให้คุณฟังหลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าเจอเรื่องให้คิดเยอะหรือเกินในช่วงนี้จนรู้สึกเหนื่อยๆกังวลใจไปหมดได้ฟังเพลงนี้ก็คงจะมีพลังกำลังใจนะคะหลังความเจ็บปวดย่อมมีเสียงหัวเราะรออยู่และหลังสายฝนโปรยปรายแสงแดดจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งขอให้ลืมความกังวลของเมื่อวานแล้วปล่อยให้เสียงร้องละมุนต่างๆนานาที่เรานำเสนอช่วยซับน้ำตาให้คุณฟังได้อยู่เสมอค่ะอยากฟังเพลงอะไรที่ทำให้สบายใจบอกมาได้แอดไลน์มาก่อนที่แอดท็อปเรดิโอมาเป็นเพื่อนกันของครอบครัวคนรักเพลงที่นี่นะคะเครื่องหมายแอดไซน์และพิมพ์ว่าท็อปเรดิโอค่ะแต่ถ้าต้องการให้ดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจได้รับการดูแลแต่เนิ่นๆไม่ให้เกิดเหตุต่างๆในภายหลังอย่านึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดนะคะแค่ตาแห้งแสบตาบางทีฟ้องหลายเรื่องบางทีถึงกับตาบอดเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราดูแลแต่เนิ่นๆตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าซีเรียสก็ไปพบแพทย์นะคะแต่ว่าถ้ายังพอดูแลกันได้อยู่ก็อย่าปล่อยปละนะเลยน้ำตาเทียมรูบิกอายส์เป็นน้ำตาเทียมรายวันจะเข้ามาช่วยให้ดวงตาได้รับการดูแลเพิ่มและคงความชุ่มชื้นให้กับดวงตาจะได้ไม่เกิดปัญหาหนักหนาในภายหลังเพราะเราใช้สายตากันเยอะบางทีตื่นนอนขึ้นมาเป็นไหมคะใครบ้างยังไม่ทันเปิดไฟและเปิดโทรศัพท์มือถือแสงจากมือถือนี่แหละจะทำร้ายดวงตาแต่ความเคยชินเราเป็นแบบนั้นต้องเช็คก่อนหรือดึกๆอ้าวคิดอะไรไม่ออกนอนไม่หลับไม่ได้เปิดไฟหัวนอนก็เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมานี่ทำร้ายดวงตาอีกแล้วขนาดแค่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็ทำให้ตาแห้งได้เพราะฉะนั้นรูบิกอายน้ำตาเทียมรายวันจากมาสลับจะช่วยคุณได้แอดไลน์ที่แอดมาสลับสั่งตรงเลยได้หรือจะสอบถามว่าจะไปซื้อที่ไหนสะดวกมีจำหน่ายที่ไหนบ้างหรือที่เซเว่นมี ExtraPlus ที่ร้านขายยา iCare ก็มีแล้วก็ Shopee Lazada ออนไลน์ก็สั่งได้จำชื่อ Rubik Eyes เดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้น้ำตาเทียม Rubik Eyes ค่ะกังวลเริ่มจางลงปลอบจิตใจต่อด้วยบทเพลงอมตะวินเซนต์วันนี้มาด้วยเสียงนักร้องสาวชาวไต้หวันโจนาหวังค่ะวินเซนต์หรือ Story Night ที่คุณเคย

ดิมออริจินอลจากดอนแมคลีนแต่งขึ้นเพื่อระลึกถึงวินเซนต์วานโกกศิลปินผู้เผชิญกับความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าตลอดชีวิตนะคะหยิบมาฝากกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณฟังที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยคุณฟังไม่ได้โดดเดี่ยวความงดงามและเปราะบางในตัวคุณเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพลงนี้จะโอบอุ้มหัวใจที่อ่อนล้าในค่ำคืนที่มืดมิดเหมือนในเพลงนี้นะคะให้กลับมามองเห็นแสงดาวที่ส่องสว่างกันอีกครั้งก็เลยเลือกต่อเลยขยับจากความมืดมิดของดวงดาวมาสู่ทุ่งหญ้าสีทองนะคะวันนี้ก็ให้เวอร์ชันนี้เหยาสีติงกับ Fields of Gold ค่ะ

0: คยฟังจากสติงวันนี้ฟังจากเยาสีติงไพเราะอีกแบบเหมือนมากระซิบข้างหูเลยก็ให้คุณได้มีความสุขความบันเทิงชีวิตต้องมีหลากหลายรูปแบบทั้งสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกเรื่องของข้อมีสารพัดที่จะออกอาการทำให้อยู่ไม่ถูกนอนไม่หลับปวดไปหมดทำอะไรก็ไม่แฮปปี้ที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีค่ะเป็นที่ปรึกษาได้ศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุ่นนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อรวมทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยเรืองชัยนิคมนายแพทย์ศิรวิทย์สุวิทยาสิริและยังมีนายแพทย์บรวุฒิกีสุขพันธ์นะคะนี่ก็เป็นแค่ไม่กี่ท่านในหลายๆท่านที่ได้ดูแลกันเพราะว่าเพิ่มสาขาขยับขยายจากเดิมเนี่ยศูนย์กระดูกและข้อก็ว่ากันไปสาขาเดียวครอบคลุมไปหมดแต่เดี๋ยวนี้ความที่เทคโนโลยีก็ก้าวหน้าระบบต่างๆก็ทันสมัยมากขึ้นเลยแยกย่อยออกเป็นถึง9สาขาเพื่อการดูแลรักษาที่ครอบคลุมกรณีการป่วยได้รอบด้านเพราะฉะนั้นเกิดปัญหากระดูกและข้อไม่ว่าจะมาจากไหนอย่างไรนะคะมาปรึกษากันที่โรงพยาบาลธนบุรีค่ะแล้วก็ล่าสุดเป็นอีก1ก้าวแห่งความสำเร็จในการดูแลสุขภาพกระดูกศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีเพิ่งจะได้รับรางวัลนะคะที่หลังจากได้พัฒนาระบบธนบุรี FLS เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2017ภายใต้การนำของศาสตราจารย์แพทย์อาสิทธิ์อุ่นนันท์แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆท่านรวมทั้งทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์กระดูกและข้อพร้อมทีมสหสาขามากประสบการณ์คว้ารางวัลนะคะได้เป็นระดับบรอนซ์ค่ะด้านระบบดูแลผู้ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนอีกด้วยบ้านศูนย์กระดูกและข้อพร้อมทีมสหสาขามากประสบการณ์คว้ารางวัลนะคะได้เป็นระดับบรอนซ์ค่ะด้านระบบดูแลผู้ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนอีกด้วยพยาบาลศูนย์กระดูกและข้อพร้อมทีมสหสาขามากประสบการณ์คว้ารางวัลนะคะได้เป็นระดับบรอนซ์ค่ะด้านระบบดูแลผู้ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนอีกด้วย
1: เดินไม่ไหวนะ
2: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธน

0: บุรีถนนอิสรภาพโทร024872000ต่อ2241
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
0: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
6: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
7: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
7: ์สเปรย์อะไร
8: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
9: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
9: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
10: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
9: แล้วพบกันนะคะ

ต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังเบรกกับ Both Sides Now จูดี้คอลลินส์ค่ะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดดร.วีระชัยด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวานครบรอบวันเกิดวันนี้ก็มีทั้งครบรอบวันเกิดวันนี้เมื่อวานนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมอย่างตั้งใจเป็นผู้ฟังที่ได้มีโอกาสเคยเจอกันน่ารักแล้วก็คุยกันแบบภาษาเดียวกันภาษาเพลงแล้วก็ภาษาของคนรักศิลปะต่างๆอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวย้อนยุควินเทจต่างๆนะคะก็ขอให้ความตั้งใจจะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จกันด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณฟังทุกท่านแล้วก็คนที่ไม่ได้ครบรอบวันเกิดก็ขอให้มีความสุขเช่นกันเพลง Both Sides Now วันนี้ในเวอร์ชันจาก Judy Collins นั้นก็เหมือนจะบอกเรานะคะว่าใครที่เราเคยมองก้อนเมฆเคยมองความรักเคยมองชีวิตเพียงด้านเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเข้าใจมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นทางด้านที่สมหวังและผิดหวังเจอกันได้นั่นคือความงดงามของการได้เกิดมามีชีวิตค่ะฟังแล้วก็ชวนให้มีพลังใช่ไหมคะสบายใจขึ้นด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องหนักๆ ก็เหมือนทำให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นและพร้อมที่จะลุยเดินหน้ากันต่อไปหรือปรงกับชีวิตก็แบบเนี้ยเดี๋ยวก็เจอดีเดี๋ยวก็เจอร้ายหลายเพลงออกมาเป็นแบบนั้นวันนี้ก็เหมือนกันหลายเพลงเป็นแบบนั้นที่นำมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยนะคะทีนี้ก็ก่อนที่จะมาคุยกันมาติดตามอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเพลงที่ให้ข้อคิดอีกเพลงหนึ่งถ้าเราสามารถเก็บกักเวลาไว้ในขวดแก้วได้คุณจะเก็บเวลาช่วงไหนไว้มากที่สุดมาฟังบทเพลงละมุนละไมลึกซึ้งจากจิมคอร์ชีกับเพลง Time in a Bottle ค่ะ

อยากจะเก็บความสุขเอาไว้ตรงไหนอย่างไรก็คงจะทำได้ถ้าเราได้สร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กับน้องๆแล้วขอบคุณมากๆคุณฟังหลายท่านก็เป็นเจ้าประจำสมทบทุนพาน้องเที่ยวกันมาทุกปีไม่ต้องถามหมายเลขบัญชีเลยจะจำแม่นนะคะแต่ย้ำกันอีกครั้งสำหรับใครที่จำไม่ได้จดไม่ทันนะคะสมทบทุนพาน้องเที่ยวในปีนี้ที่เราจะไปกัน 17-19 พฤศจิกายน3วัน2คืนให้เต็มอิ่มกันเลยทั้งน้องทั้งพี่นะคะเป็นความสุขจากการให้ที่เราจะแฮปปี้เพราะนั่นคือการให้แบบบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยค่ะร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสบางทีอาจจะขึ้นโดยเทวีนะคะก็ดีเจเทวีนี่แหละค่ะก็เลขที่บัญชี043-022-7280ค่ะเพราะส่วนใหญ่เราจะเป็นเรื่องราวของค่าใช้จ่ายในการพาน้องเที่ยวนะคะทุกสิ่งอย่างให้น้องอิ่มเอมใจให้น้องชื่นใจในความบันเทิงและประสบการณ์แปลกใหม่ให้จดจำและอยู่กับน้องทั้งปีต้นปีก็ได้ข่าวว่าจะไปเที่ยวเที่ยวไหนอย่างไรเราก็จะส่งให้ว่าเราจะพาไปไหนกันบ้างน้องก็จะได้ให้ความรู้จากคุณครูเนี่ยจะให้ความรู้ก่อนให้ประสบการณ์จากความคิดจากการศึกษาจากอะไรต่ออะไรที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงพอไปถึงวันก็ได้สัมผัสของจริงกันหลังจากนั้นตื่นเต้นกลับมาก็มาบรรยายให้หน้าชั้นบ้างอะไรบ้างมีคำถามมาถามคุณครูบ้างนี่คือความสุขของน้องๆกับประสบการณ์ที่ Amazing ทุกครั้งที่เราจัดไปเชิญร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลกันนะคะส่วนถ้าจะได้พัฒนาในด้านของการเดินการเดินการใช้ชีวิตการหยิบจับอะไรต่ออะไรนะคะหลังจากเป็นสโตรกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนเกี่ยวกับเรื่องสมองด้วยซ้ำไปตอนนี้ก็ที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยเขามีครบเทคโนโลยีเลยขนาดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองก็มีเทคโนโลยีฝึกสมองอีกด้วยเรียกว่าฝึกทั้งเดินฝึกทั้งกล้ามเนื้อแขนขาบ่าไหล่ฝึกทั้งมือนิ้วและถึงสมองเลยที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมเดินเดินเดี๋ยวรอติดตามในรายการอุ่นใจใกล้หมอทางโทรทัศน์นะคะ MCOT HD ช่อง30ก็จะมีประสบการณ์ของบรรดาผู้ที่ผ่านการเข้าคอร์สของศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมเดินเดินแสนจะภาคภูมิใจที่มีการพัฒนาการได้ขนาดนี้นะคะติดตามกันต่อไปถ้าจะแวะไปประเมินว่าควรจะต้องพัฒนาด้วย เทคโนโลยีไหนอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่คอร์สไหนก็โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ024872000ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เพลงต่างๆเนี่ยมีความหมายดีๆทั้งนั้นอย่างเพลงที่กำลังจะเปิดให้คุณฟังก็เป็นข้อคิดอีกแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อคิดทุกคนเนี่ยต่างเคยผ่านวันร้ายๆจริงไหมคะแล้วก็พายุฝนมาด้วยกันทั้งนั้นมาฟังเสียงอบอุ่นนะคะกับเจมส์เทเลอร์กับเพลงนี้ที่เรียกว่าให้ข้อคิดมากๆลองฟังกันก่อน Fire and Rain ค่ะ

กันด้วยเสียงอิเล็กตรอนบางคำถามในชีวิตเราอาจไม่ต้องการคำตอบหรือว่าไม่ต้องไปเค้นค้นหาคำตอบให้เหนื่อยใจเกินไปนักเพราะว่ามันไปกับสายลมบ้างเหมือนอย่างบทเพลงโฟกจากบ๊อบเดลันBlowing in the Wind เพลงนี้ตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับโลกและมนุษย์แต่คำตอบสุดท้ายเรียบง่ายคำตอบนั้นมันกำลังล่องลอยไปตามสายลมให้ปล่อยวางความสงสัยปล่อยใจสบายแล้วลอยไปกับสายลมยามเช้าไหมคะเนี่ยสายละยังอยู่เช้าค่ะยังเวลาเช้าอยู่เดี๋ยวฟังเพลงร้องกันต่อหลังจากอิเล็กตรอนจบค่ะ Blowing in the Wind

แบบนี้ต้องนึกถึงเพลงนี้เลยมาส่งท้ายอย่าไปยึดติดอะไรเลยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดกาลนอกจากพื้นดินและแผ่นฟ้านะคะเตือนใจเราว่าความทุกข์ความเครียดหรือความโลภต่างๆที่มนุษย์ไล่ล่ากันอยู่สุดท้ายเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถยื้อเวลาหรือช่วยอะไรเราได้แม้แต่นิดเดียว Dust in the Wind จาก Kansas แล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังข่าวค่ะ

คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางซะจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2018-2028ครั้งที่4ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงต่อเนื่องกันหลายเพลงดีใจที่โดนใจกันตั้งแต่ You Don't Know What Love Is จาก Chet Baker แล้วก็ Susan and Terry Jack แล้วก็ I Want To Know What Love Is ที่คุณฟังบอกแม่เจอเพลงโปรดอีกแล้วนะคะก็ต้อนรับกันสีสันตอนนี้ก็มีคุณฟังที่เคยได้ไปจอยกันไปมอบของให้กับเด็กๆนะคะคราวนี้คุณนุก็มาร่วมสมทบทุนพาน้องเที่ยวด้วยนะคะถ่ายภาพมาคราวนั้นไปแจมในกิจกรรมพาน้องเที่ยวด้วยที่สุภาลัยป่าสักก็หลายปีอยู่ปี63ขอบคุณมากๆที่ยังเก็บภาพแห่งความทรงจำนั้นอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณฟังทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วจดจำเป็นความทรงจำที่มีความสุขกันด้วยนะคะคราวนี้เราจะไปกัน 17-19 พฤศจิกายน3วัน2คืนคือยิ่งเต็มอิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันกิจกรรมก็อย่างที่คุณครูได้มาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแต่ว่าคุณครูเขาก็บอกไม่หนักเกินไปกำลังสบายแล้วเด็กก็ได้ประสบการณ์สีสันต่างๆนานาอีกด้วยนะคะอย่าลืมใครที่เพิ่งได้ทราบข่าวคราวเพราะว่าทวงกันมาบอกปีนี้ทำไมยังไม่เห็นชวนร่วมปันน้ำใจกันตอนนี้ชวนร่วมปันน้ำใจแล้วบัญชีออมทรัพย์กรุงไทย043-022-7280นะคะตอนนี้มาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวกันอยู่มาดูตลาดหุ้นไทยก่อนบวกตอนนี้เขียวค่ะเขียวปริ่มปริ่ม 0.77 จุดหรือ 0.05% มาอยู่ที่ดัชนี 1,572 จุดนะคะส่วนราคาทองคำวันนี้เป็นยังไงกันบ้างราคาทองคำก็ผันผวนมากมายเลยวันนี้วันที่14ตุลาคมนะคะมาดูว่าราคาทองคำเป็นยังไงบ้าง14ตุลาคมร่วงแรงลบไป400บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,100 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,900 บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาต่อกันด้วย Fleetwood MacLandslide แล้วเดี๋ยวเพลงที่คุณแนะนำมาจะค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังกับชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงค่ะ

พลงนี้เปิดทีไรก็ฮีลใจทุกทีนะคะ Our House จาก Crosby, Stills, Nash & Young นะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงโฟกร็อกอบอุ่นสะท้อนความสุขเรียบง่ายจากการใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรมากโดยได้รับแรงบันดาลใจจากโมเมนต์ธรรมดาที่เขาอยู่กับโจนี่มิทเชลสำหรับคนแต่งเกรแฮมแนชนะคะเพลงนี้ก็ทำสบายๆเหมือนกับการใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องอะไรหรูหราก็สามารถมีความสุขร่วมกันได้ขอให้ใจเราอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองมีเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้คนขอยังรออยู่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่น่ารักมากผู้ฟังของเราบางทีขอตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็รอฟังจนชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงจนจบรายการนะคะทำให้มีกำลังใจมั่นใจและคุณฟังที่บอกว่าฟังกันทั้งวันก็จริงด้วยค่ะนึกถึงสมัยดูเรื่องนี้กันเคนโดค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetingsนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสถาพมมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียง3.1%แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจาก3.5%เป็น3.1%ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีลาภกฤษฎาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.thรวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ 10-20 เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทั้งนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยบูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเพลมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วย SPEC พร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม36,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราเชียงภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
10: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
14: นายมาสุเพียรปินฮาจีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกโทร073611249วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
15: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทย สู่ซาอุดิอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาห์เพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดิอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดิอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาห์ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮา Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรภิรชยากรก้องภพสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป1ต่อ0มาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0ต่อ1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเปิ่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับหนึ่งของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูธเกมเก้จากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมรัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมรัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสป ประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3ต่อ0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4ต่อ1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3ต่อ3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวันอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีธาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
21: 12นาฬิกา44นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มี

0: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทค

0: อีกทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล atiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.thหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหาร ทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชโลธรจัญญาอ่าน

กรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะพบกันที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz เช่นเคยนะคะข่าวเที่ยงจบพบดีเจเจี๊ยบรัชนีก่อไปแก้วค่ะที่นี่เราก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะทุกบ่ายถึงบ่าย2โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องให้ความใส่ใจมากๆเลยนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะแค่3อ่างคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์จริงๆแล้วถ้าจะให้ครบนี่มันก็มีมากกว่า3อนะคะมีถึง10อ่างเลยก็สุขภาพดีไปกับทฤษฎีเพื่อนตายโดยอาศัยหลัก10อ่างนะคะเพราะว่านอกจากอาหารออกกำลังกายและอารมณ์แล้วยังมีเช็คอัพติดอาวุธไม่อ้วนไม่เสพสารเสพติดคืออันตราย1และอันตราย2ที่เราจะไม่ทำคือกิจกรรมอันตรายรวมทั้งอากาศนะคะแล้วก็ไม่อดนอนด้วยหลายอย่างหลายอย่างจริงๆถ้าทำให้ครบเบ็ดเสร็จนะแต่ว่าถึงไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ทำบ้างก็แล้วกันนะช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบนะคะก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่เสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยฟังได้ทั้งสองคลื่นความถี่ค่ะเราเริ่มกันด้วยอารมณ์คิดถึงบ้านของไมเคิลบูเบรนะคะกับเพลงโฮมไม่ได้ฟังซะนานเลยไม่ได้ฟังนานมากคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงเปิดรายการเพราะมากครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่ทักทายเซฮัลโหลกันเข้ามาทางไลน์935 ADนะคะบางท่านก็เข้ามาบอกว่าฟังอยู่ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะแต่ก็ทราบอยู่แล้วแหละว่าฟังอยู่เพราะเราก็มาพบกันทุกวันไม่เว้นไม่ขาดไม่เกินนะคะ7วัน3วันแรกก็5วันแรกก็เป็น Healthy Together 2วันหลังคือเสาร์และอาทิตย์ก็เป็น Afternoon Delight วันนี้เริ่มกันด้วยเพลงที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะ Michael Bublé กับเพลง Home ตามด้วย John Denver Take Me Home Country Roads ที่วันก่อนคุณผู้ฟังถามหาไว้ก็เป็นความคิดถึงบ้านความอบอุ่นในอดีตความโหยหาถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะมีการพรรณนาถึงธรรมชาติแล้วก็ความผูกพันธรรมชาตินั้นตลอดเส้นทางในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนสวรรค์บนดินที่มีทั้งเทือกเขาบรูดแล้วก็แม่น้ำเซนันโดอาค่ะเราก็ฟังกันเพลินๆไปนะคะและบ้านนี้ก็ยินดีต้อนรับเสมอบ้านนี้ก็คือบ้านของ Healthy Together และ Afternoon Delight ซึ่งหมายถึงลายนะคะลายแห่งความอบอุ่นคือลาย935 ADนอกจากไลน์แล้วก็ยังจะมี SMS 4689935รวมทั้งหน้าเพจ Facebook Line Afternoon Delight วันนี้นอกจากเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็จะมีคุณหมอแพทย์หญิงวรัชยาวลัยลักษณาพรอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอาจารย์หมอจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะมาคุยกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันบ่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงหลังมานี้ก็เป็นกันเยอะนะคะ
กับสโตรกเนี่ยซึ่งถ้ารู้เร็วก็จะรอดไหวลดเสี่ยงอัมพาตด้วยสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองมันเป็นยังไงคืออะไรเดี๋ยวสักครู่มาถามจากคุณหมอวรัชยากันช่วงนี้ไปฟังเพลงกันอีกน่าจะ3เพลงหรือ2เพลงดีเพลงสั้นๆได้น่าจะได้สัก2เพลง2เพลงนะคะนำงานเพลงของเอลวิสเพรสลีย์ค่ะ Home is where the heart is ที่เป็นที่ที่ใจเราอยู่หลายคนไม่ว่าจะไปไหนค่ะจิตใจก็จะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าHome is where the heart is. ตามด้วย Sir Cliff Richard กับ Daddy's Home มาฟังกันกับ2เพลงนี้เพราะถ้าเติมไปอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวเวลาจะเกินไปนะคะเพราะว่าโดยประมาณเนี่ยบ่ายโมง20ของรายการทุกครั้งเราก็จะต้องเตรียมแล้วเตรียมที่จะให้คุณหมอเข้าสายมาพูดคุยกันเป็นการโฟนอินเข้ามาทางโทรศัพท์แบบสดนะคะก็คุยกันแบบสดๆกับคุณหมอ

0: เซอร์คริสริชาร์ดกับ Daddy's Home นะคะมาตามหลังเอลวิสเพรสลีย์ Home is where the heart is บ้านทุกหลังอบอุ่นเสมอนะคะรวมทั้งบ้านของ Healthy Together และ Afternoon Delight ด้วยมาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวรัชยาวลัยลักษณาพรอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอาจารย์หมออยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะคุยให้ความรู้กับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอวรัชยานะคะ
0: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องสโตรกนะคะคุณหมอ
1: ค่ะ
0: ข่าวว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะเหรอคะสโตรกเนี่ยแล้วก็นับวันก็จะเป็นกันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะ
1: ค่ะจริงๆนี่ในประชากรโลกนี่ต้องบอกว่า1ใน4เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสโตรกในช่วงวัยดึงวัยของชีวิตนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าพบเยอะขึ้นค่ะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยลงค่ะเดิมเราอาจจะคาดหวังว่าคนไข้อาจจะมักจะเป็นสโตรกตอนอายุ70ถึง80เน
0: า
1: ะปัจจุบันพบน้อยลงเรื่อยๆค่ะ20กว่า30 40ก็พบได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคที่เป็นง่ายจริงๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมันก็สาเหตุที่เป็นมันก็คงจะไม่ยากสิคะคุณหมอใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวสโตรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นพูดง่ายเหมือนเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินของตัวหลอดเลือดค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวหลอดเลือดเองค่ะหรือว่าเป็นปัญหาจากตัวลิ่มเลือดที่ปลิวมาจากตำแหน่งอื่นที่ต้นทางกว่านั้นมาอุดตัวหลอดเลือดค่ะตัวปัญหาจากหลอดเลือดเองเนี่ยโดยพฤติกรรมชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีปัญหาของหลอดเลือดได้สูงขึ้นค่ะค่ะหลอดเลือดเนี่ยถ้ามันมีเป็นตัวคราบไขมันหรือว่าคราบแคลเซียมหินปูนมาเกาะเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดการสะสมทำให้ตีบตันแล้วก็ขาดเลือดไปในที่สุดค่ะอันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ของคนไข้ที่เป็นสโตรกในอายุที่เยอะขึ้นมานะคะแต่ปัจจุบันก็ด้วยพฤติกรรมชีวิตหลายๆอย่างค่ะอาจจะเป็นตัวเร่งเร้าที่ทำให้ตัวหลอดเลือดพวกนี้มันอักเสบง่ายขึ้นค่ะรวมถึงมีคราบมีพลาสต่างๆที่ได้กล่าวไปเนี่ยมันเป็นการสะสมได้มากขึ้นเร็วขึ้นในอายุวัยที่อ่อนลงค่ะ
0: เนี่ยทั้งนั้นก็ต้องมาดูสาเหตุแล้วล่ะค่ะนอกจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวนะคะยังมีอะไรอีกนะคะที่จะเป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยค่ะ
1: ค่ะจริงๆความเสี่ยงของตัวโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยแบ่งเป็นหลักๆเป็น2 อย่างแล้วกันค่ะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กับกลุ่มที่สามารถกลับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นอายุเนาะอายุเยอะขึ้นก็จะเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองค่ะหรือว่ากรรมพันธุ์เป็นสิ่งที่ได้มาแต่กำเนิดกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มใหญ่เลยก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยจากพฤติกรรมของเราค่ะพฤติกรรมการรับประทานอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกายค่ะหรือว่าพฤติกรรมการนอนนะสุขภาพหลายๆอย่างเหล่านี้ก็เป็นหลายๆองค์ประกอบหลายๆด้านค่ะที่จะเป็นตัวปัจจัยเสี่ยงของการเร่งทำให้หลอดเลือดนั้นเสื่อมเร็วกว่าวัยค่ะ
0: ค่ะพฤติกรรมที่อาจารย์หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยขยายความนิดนึงค่ะว่าจากว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงเกิดขึ้นสโตรกเนี่ย
1: ค่ะถ้าเกิดพฤติกรรมด้านอาหารนะคะสมมติว่าอย่างเช่นอาหารของมันของทอดค่ะหรือว่าพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคประจำตัวสะสมตามมาต้องบอกว่าสโตรกเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นฉับพลันค่ะแต่สาเหตุของมันเนี่ยมีนำมาตั้งนานแล้วค่ะบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวครบนะคะอย่างเช่นทั้งไขมันสูงความดันโลหิตสูงมีโรคเบาหวานค่ะเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งสิ้นค่ะดังนั้นเนี่ยคือถามว่าภาวะเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการ ทานหรือพฤติกรรมการกินของเราเช่นเดียวกันค่ะไขมันในเลือดสูงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราทานอาหารต่างๆเข้าไปเนาะที่เป็นของมันของหวานค่ะรวมถึงของเค็มค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องพฤติกรรมการทานอาหารค่ะอีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีความเคร่งเครียดในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเวลาที่จะแบ่งไปสมมติว่าออกกำลังกายค่ะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ยเหล่านี้ก็จะลดลงค่ะการออกกำลังกายก็เป็นตัวที่สามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะค่ะอื่นๆที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องสุขภาพการนอนค่ะการนอนไม่ดีหรือว่าคุณภาพการนอนที่ต่ำลงค่ะนอนกรนหายใจอุดกั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็กเช่นเดียวกันค่ะจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบกันที่นำมาสู่โรคประจำตัวโรคประจำตัวก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาค่ะซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ค่ะ
0: เออเราจะรู้ตัวก่อนไหมคะสมมติว่ามันเข้าข่ายเป็นแล้วอะสโตรกเนี่ยอาการจะออกไหมคะหรือว่าไอ้ประเภทอะไรนะปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนี่คืออาการมันเป็นเยอะแล้วชัดเจนแล้ว
1: ค่ะจริงๆอาการของสโตรกมีหลายๆอย่างนะคะที่อย่างที่ได้แจ้งมาค่ะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงค่ะเวียนหัวเดินเซบ้านหมุนฉับพลันค่ะเหล่านี้ก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยอย่างที่แจ้งคือเป็นฉับพลันค่ะก็คือเวลาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นภายในหลักวินาทีนาทีเท่านั้นค่ะที่คนปกติที่สามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยล้มลงเพราะว่าอ่อนแรงไปค่ะอาการเตือนเนี่ยอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆไม่มีนะคะไม่ได้มีอาการเป็นมาก่อนบางท่านอาจจะเคยเป็นมาก่อนแล้วไม่ได้ตระหนักว่าอันนั้นเคยเป็นตัวโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นซ้ำอีกทีหนึ่งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะแต่ว่าเวลาที่เป็นสโตรกเนี่ยก็เป็นโรคที่เป็นเกิดกระทันหันฉับพลันค่ะดังนั้นคืออาการเตือนก่อนหน้าเนี่ยคิดว่าคงไม่มีค่ะแต่ว่าความเสี่ยงที่นำมาก่อนหน้าเนี่ยมีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นการไม่ออกกำลังกายอาหารต่างๆเนี่ยคือถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันก็จะสะสมมาอย่างนั้นใช่ไหมคะจนกระทั่งมาออกอาการแบบฉับพลันเลยกับหลอดเลือดสมองเนี่ยแล้วโรคหลอดเลือดสมองก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าตามที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้มีสัญญาณเตือนค่ะแต่ว่ามีสัญญาณที่บอกเป็นบ่งบอกว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรีบพานำส่งไปสู่โรงพยาบาลค่ะ
0: โอ้ถ้ามันอาการออกแล้วนี่คะ
1: ใช่ไหมคะใช่ถ้าจะอาการออกแล้วก็คิดว่าต้องไปโรงพยาบาลค่ะอย่ารอดูว่าจะดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันการรักษาของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากค่ะแล้วก็ยาหลายอย่างเนี่ยก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากค่ะการเข้าถึงการรักษาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะทำให้ผลลัพธ์ของคุณภาพชีวิตตามมาเนี่ยจะดีกว่าค่ะ
0: แล้วทำไมถึงจะต้องรักษาเนี่ยแข่งกับเวลาล่ะคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย
1: ค่ะต้องบอกว่าใน1นาทีที่รอไปเนี่ยทำให้เซลล์สมองเนี่ยขาดเลือดเพิ่มขึ้นในปริมาณมากนับล้านล้านเซลล์นะฮะในเซลล์สมองที่เสียหายไปเนี่ยก็จะนำมาสู่ภาวะทุพพลภาพอัมพาตตามมาหลังจากนั้นค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แก้ยากดังนั้นในมุมของเชิงการแพทย์เนี่ยเราอยากจะรักษาเซลล์สมองให้เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ฟื้นกลับมาให้ได้มากที่สุดค่ะตั้งแต่จุดต้นๆค่ะนั้นคือปัจจุบันก็มีทั้งยาละลายริ่มเลือดทั้งเส้นเลือดนะคะแล้วก็มีทั้งขั้นการสวนหลอดเลือดสมองค่ะที่ไปนำตัวริ่มเลือดออกมาจากในตัวหลอดเลือดสมองข้างบนนั่นเองเลยค่ะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมีการที่คนไข้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วกว่าวินิจฉัยที่เร็วกว่าเนี่ยก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการฟื้นตัวของโรคได้ดีกว่าค่ะ
0: อาจารย์หมอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการรักษานี่มันมีการพัฒนาไปมากเลยในวงการแพทย์นี่มันพัฒนายังไงคะใช้วิธีการอะไรรักษายังไงคะ
1: จริงในภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่เป็นโรคเริ่ม ลังจากที่มีอาการค่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีในแต่ละบุคคลเนี่ยทีมแพทย์เนี่ยก็จะพิจารณาว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการรักษาอะไรบ้างค่ะต้องบอกว่าคนไข้แต่ละคนลักษณะเนื้อสมองหรือหลอดเลือดแต่ละคนที่แสดงออกมาเนี่ยให้การรักษาที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ยิ่งมาเร็วโดยเฉพาะปัจจุบันก็คือที่รู้กันว่าเป็นนาทีทองนะคะก็จะ 4.5 ชั่วโมงใช่ไหม4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่พบว่าผิดปกติอะค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดมาเร็วมาทันค่ะก็จะสามารถให้ยาทั้งยาละลายริ่มเลือดทั้งเส้นเลือดค่ะแล้วก็ถ้ามีหลอดเลือดดำอุดตันค่ะก็สามารถทำหัตถการสวนหลอดเลือดสมองเพื่อนำริ่มเลือดที่อุดตันเนี่ยออกมาได้ค่ะเมื่อไหร่ที่ได้รับยาหรือว่าการสวนหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีผลลัพธ์ที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดได้ดีกว่าค่ะพอเปิดได้ดีเนี่ยเลือดกลับไปเลี้ยงสมองในส่วนที่กำลังจะบาดเจ็บหรือว่ากำลังจะตายเนี่ยอาจจะฟื้นกลับมาได้นะคะในจุดนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเวลาไปค่ะรอดูอาการก่อนว่าเป็นไม่เป็นไม่แน่ใจเดี๋ยวดูว่าจะดีขึ้นไหมค่ะเมื่อผ่านระยะเวลาไป9ชั่วโมง16ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยบางทีในหลายๆครั้งที่รอช้าเนี่ยพอมาถึงเนี่ยลักษณะของเนื้อสมองเนี่ยเสียหายหรือว่าตายไปค่อนข้างมากแล้วอันนี้ก็จะบอกว่าก็จะมีทางเลือกในการรักษาที่ลดลงค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงจากการรักษาอย่างเช่นเลือดออกในตัวเนื้อสมองที่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นก็คือถ้าสงสัยค่ะคิดว่าจริงๆคิดว่าถ้าสงสัยอาการที่ได้กล่าวไปค่ะก็คิดว่าให้เข้าสู่กระบวนการรักษาวินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะเลยดีกว่าค่ะ
0: คือมีผู้ฟังรายการเป็นนะคะอยากขอคำแนะนำอาจารย์หมอนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเอง
1: หมายถึงว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วใช่ใช่ค่ะเป็นแล้ว
1: ค่ะจริงๆหลังจากที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยก็คนไข้ก็จะได้หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงนึงแล้วเนี่ยจะมีอยู่ในแง่สองแง่ค่ะสองแง่เนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือการทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะที่ตรงกับกลไกของโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายริ่มเลือดค่ะอันนี้ก็คือทานต่อเนื่องให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำค่ะค่ะอีกแง่นึงเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าเป็นอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันค่ะไขมันโลหิตสูงค่ะอย่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดควบคุมโรคได้ดีเนี่ยอัตราในการที่จะกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะรวมถึงอื่นๆอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตค่ะอย่างเช่นหันมาออกกำลังกายมากขึ้นคุมอาหารให้ดีขึ้นค่ะงดบุหรี่สุราค่ะนอนให้ดีขึ้นค่ะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้โอกาสในการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยลดลงค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครอยากเป็นสโตรกครั้งแรกเนาะแล้วก็คงไม่มีใครที่อยากเป็นสโตรกซ้ำครั้งที่สองค่ะโดยเฉพาะการที่กลับเป็นซ้ำเนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยมักจะมากกว่าครั้งแรกเยอะค่ะ
0: อะไรที่เป็นความเสี่ยงมากๆเลยคะอาจารย์หมออยู่ตรงนี้มาเนี่ยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะเท่าที่พบคนไข้มาเนี่ยปัจจัยอะไรที่ทำให้คนไข้เป็นนะคะสโตรกเนี่ยที่พบมากๆเลยอ่ะคุณหมอ
1: ค่ะเนื่องจากต้องบอกว่าเนื่องจากสโตรกเนี่ยมีกลไกหลายสาเหตุค่ะถ้าเป็นกลไกใหญ่ๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นหลอดเลือดที่ตีบตันไปเองเนี่ยเกิดจากคราบพลาสไขมันหินปูนที่เกาะค่ะตอนนี้เกิดจากโรคประจำตัวค่ะถ้าพูดโดยรวมคงไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้เป็นความดันสูงมีความเสี่ยงมากกว่าคนไข้เป็นน้ำตาลสูงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าโรคประจำตัวทั้งหมดเนี่ยทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะเร่งกระบวนการเสื่อมเร่งกระบวนการอักเสบค่ะอันนั้นก็จะเป็นคำตอบว่าโรคประจำตัวของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งโรคประจำตัวเนี่ยถ้าคนไข้สามารถควบคุมโรคได้นะคะค่าน้ำตาลสะสมไม่เกินค่ะค่าไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดค่ะหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนไข้กลุ่มที่ควบคุมโรคได้ดีเนี่ยปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็อาจจะเทียบเท่ากับคนอื่นๆเขาค่ะ
0: มันก็มีที่มานะคะที่มาคือเรื่องของพฤติกรรมก็จะทำให้เป็นโรคประจำตัวโรคเรื้อรังประจำตัว
1: ช่ค
0: ่ะแล้วถึงไปสู่สโตรกฟังแล้วนะคะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะค่ะจริงๆก็เลยบอกว่าสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นฉับพลันแต่ว่ามีเหตุที่นำมาก่อนใช่ค่ะซึ่งถ้าเราตระหนักรับรู้และกลัวไม่อยากเป็นเนี่ยเราอาจจะต้องไปแก้ตั้งแต่จุดต้นค่ะปรับเปลี่ยนตั้งแต่พฤติกรรมก็จะไม่นำมาสู่โรคประจำตัวที่จะนำไปสู่ปัญหาของเรื่องโรคหรือเรื่องสมองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์หมอบอกว่าป้องกันได้ก็คือการป้องกันตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก่อนที่จะเป็นโรคประจำตัวเรื้อรังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกในปัจจุบันยังไม่ได้มียาหรือว่าอะไรที่ใช้ในการนอกจากรักษาเรื่องโรคประจำตัวนะคะยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรในการให้ยาอย่างเช่นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดในคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคหรือสมองก่อนหน้านะคะ นอกจากเขามีข้อบ่งชี้อื่นๆของโรคประจำตัวเขาค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีการคัดกรองอะไรประเภทนี้ไหมคะ
1: ค่ะค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการคัดกรองสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองเนี่ยจะมีจัดกิจกรรมพิเศษนะคะขึ้นในเรื่องของวันโรคหลอดเลือดสมองค่ะวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะก็เลยอยากเชิญชวนให้คนผู้สุขภาพดีค่ะหรือว่าผู้กังวลในการที่จะเป็นโรคค่ะสามารถเข้ามาร่วมในการคัดกรองได้ค่ะของทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็มีจัดงานเป็นคัดกรองในการอัลตราซาวด์หลอดเลือดต้นคอนะคะค่ะซึ่งในบริเวณต้นคอแล้วเนี่ยจะมีหลอดเลือดขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอันนี้จะสามารถสกรีนนิ่งหรือว่าคัดกรองตัวลักษณะของคราบพลาสหรือว่าหินปูนต่างๆเนี่ยที่เกาะบริเวณหลอดเลือดได้ค่ะค่ะซึ่งก็จะสามารถนำไปวงชี้ว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านหลอดเลือดสูงกลางต่ำหรือยังค่ะ
0: แล้วถ้าอยู่เราอยากจะไปเองเหรอคะ จะไปคัดขอคัดกรองเองนี้ได้ไหม
1: ค่ะค่ะจริงๆบอกว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดที่สูงค่ะโรคหลอดเลือดนี้ถ้าพูดในมุมรวมเนี่ยก็เป็นทั้งหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจนะคะจริงๆเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่คล้ายกันค่ะแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรคประจำตัวทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดทั้งสมองและหัวใจเช่นเดียวกันค่ะถ้าคนไข้อย่างเช่นคนไข้มีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะค่ะเคยมีประวัติเรื่องหัวใจอะไรมาก่อนค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็เป็นคนไข้ที่มีกลุ่มความเสี่ยงสูงค่ะเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงของโรคหลอดเลือดค่ะก็สามารถมีมาทำตัวคัดกรองตัวหลอดเลือดอัลตราซาวด์หลอดเลือดคอตรงนี้ได้ค่ะ
0: ไปเกาะคัดกรองได้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ยังค่อยชั่วนะคะที่สามารถที่จะไปคัดกรองได้เพราะว่าหลายคนก็กลัวมากเลยกลัวมากกับโรคนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าโรคสโตรกนี่หรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้นะคะที่เรากล่าวกันไปเมื่อกี้ในแง่การรักษาใช่ไหมคะเช่นการทานยาป้องกันโรคหรือว่าการทานยาหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัวสโตรกเนี่ยเมื่อเกิดอาการแล้วค่ะหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งสำคัญในการที่คนไข้จะได้คุณภาพชีวิตความสามารถในการเคลื่อนไหวค่ะหลายๆอย่างกลับคืนมาเนี่ยก็คือการฟื้นฟูค่ะการกายภาพฟื้นฟูค่ะจริงๆมีหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดค่ะหรือว่าการฟื้นฟูด้านความคิดความจำค่ะเหล่านี้เนี่ยสามารถทำการฟื้นฟูได้ค่ะค่ะแล้วก็คนไข้ก็จะสามารถมีอิสระในชีวิตหรือว่ามีคุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้นมากขึ้นได้ค่ะภายใต้ข้อจำกัดของตัวโรคของเขาค่ะดังนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าคนไข้สโตรกเนี่ยต้องให้กำลังใจคนไข้สโตรกหลายๆท่านค่ะต้องบอกว่าสโตรกเนี่ยฟื้นฟูได้นะคะอย่าเพิ่งไปท้อถอย
0: ค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์หมอบอกมาว่าเนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์คะปีนี
1: ้ของที่จุฬาจะจัดอยู่ที่วันที่28ตุลาคม
0: ตรงวันเลยไหมคะจัดตรงวันเลยไหม
1: จะไม่ได้ตรงวัน
0: ไม่ตรง
1: ของเราจะจัดหลังจากทั่วโลกนิดนึงค่ะ
0: อ๋อค่ะ28ตุลาคมใช่ไหมคะจะเป็นกิจกรรมพิเศษ
1: ใช่ค่ะก็จะมีเป็นการให้ความรู้ในด้านโรคหลอดเลือดสมองจากสหสาขาเลยนะคะของทั้งทุกหน่วยค่ะที่มีความร่วมมือกันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วก็จะมีจัดคัดกรองค่ะเป็นอันตราซาวด์หลอดเลือดต้นคอโรคหลอดเลือดสมองค่ะรวมถึงจะมีการตรวจตัวความยืดหยุ่นของหลอดเลือดส่วนปลายค่ะหรือว่า ABI ด้วยค่ะค่ะ
0: โอ้น่าสนใจน่าสนใจอันนี้ฟรีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ขึ้นฟรี
1: ฟรีค่ะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะดังน
0: ั้
1: น
0: ต้องก็ต้องจำกัดเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลงทะเบียนยังไงที่ไหนคะ
1: สามารถโทรติดต่อมาดังที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เลยนะคะ
0: หมายเลขอะไรคะโทรศัพท์
1: หมายเลขโทรศัพท์02
0: 02อะไรนะคะ
1: 02ค่ะ
0: ฮะ
1: ค่ะ256
0: 256
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โทรเบอร์4000ค่ะ
0: 4000
1: ค่ะ
0: มีต่ออะไรไหมคะ
1: ต่อ80747ได้เลยค่ะ
0: 80747ต่อเลข5ตัวนี้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องมีคนถามเข้ามาแน่อาจารย์พอจบการสนทนาแล้วเดี๋ยวจะได้บอกเขาให้รีบไปจองคิวต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าสมมุติว่าจะไปแล้วก็จะไปขอคัดกรองเนี่ย
1: ค่ะก็อาจจะเป็นแต่งกายให้ค่ะก็อาจจะเป็นการแต่งกายให้ง่ายต่อการตรวจก็ได้ค่ะอย่างเช่นการใส่เสื้อที่เป็นคอปกกว้างหน่อยค่ะเพราะว่าเวลาอัลตราซาวด์หลอดเลือดคอเนี่ยมันจะต้องเปิดตรงหลอดเลือดคอนะคะทำให้อาจจะมีเจลเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดในแง่ของการตรวจ ABI หรือว่าหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยถ้าใส่เสื้อหลวมๆสบายๆค่ะกันเป็นกางเกงค่ะจะได้ขึ้นลงง่ายนะคะแล้วก็ดึงขากางเกงขึ้นได้ง่ายค่ะก็จะทำให้ตรวจหลอดเลือดส่วนปลายทั้ง4ระยางคือแขน2ข้างขา2ข้างเนี่ยได้สะดวกกว่าค่ะ
0: อืมค่ะก่อนจะจบการสนทนาอาจารย์หมอวรัชยาช่วยยังไงนะย้ำถึงความสำคัญของการรู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรวมทั้งเชิญคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาจะจัดในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะต้องแจ้งว่าทางโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นกระทันหันฉับพลันนะคะแต่ว่าสามารถป้องกันได้ค่ะค่ะการได้รับการตรวจคัดกรองค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะควบคู่กับการควบคุมโรคค่ะต้องในการควบคุมตัวโรคประจำตัวแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตค่ะก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองน้อยลงหรือว่ามากที่สุดที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวรัชยาวลัยลักษณาพรอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันอีกประเด็นอื่น
1: ๆค่ะนะคะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

งานของ Friday Night and the Pips นะคะ Make Yours a Happy Home ตามหลัง Simon and Garfunkel Homeward Bound ก็ฝากถึงคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนี่เขาจัดที่บริเวณโถงอาคารแพทยพัฒน์นะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหน่ากลัวโรคนี้มันต้องไวแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาออกผลเนี่ยในวันที่เป็นแล้วถึงจะรู้ซึ่งต้องอาศัยความไหวด้วยต้องใช้ความไหวเพราะถ้ารู้เร็วรอดก็จะรอดไหวนะคะลดเสียงอัมพาตในงานวันที่28

จะถึงนี้นะคะตรงกับวันพุธที่จะจัดวันโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬานี่ก็จะมีการเสวนานะคะเสวนาเคล็ดลับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมีกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองด้วยงานนี้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ค่ะเขาจะมีหมายเลขโทรศัพท์อะไรให้พร้อมเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็02-256-4000ต่อ807-24-5ก็ติดต่อในวันและเวลาราชการมาฟังเพลงกันต่อนะคะชุดนี้ก็ยังเป็นเรื่องของบ้านอยู่นะคะวันนี้เป็นเรื่องของความรักบ้านคิดถึงบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนจะบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญนะคะอยู่ที่บ้านนี้เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของหลายๆคน

พลงนี้นานๆฟังกันสักครั้งหนึ่งนะคะ I should have known better ของ The Beatles ดูลายมีคุณผู้ฟังบอกว่า Family มาจาก F ก็คือ Father ย่อมาจาก Father A คือ Ann M คือ Mother I ก็คือ I นะคะ L ก็คือ L-O-V-E Love Y ก็คือ Y-O-U ลึกซึ้งลึกซึ้งความหมายของคำว่า Family ขอบคุณที่ไลน์กันเข้ามานะคะไลน์ก็จะมีประโยชน์แบบนี้แล้วค่ะสื่อสารพูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอบคุณเรื่องราวที่นำมาเสนอด้วยนะคะขอบคุณทั้งอาจารย์หมอแล้วก็ขอบคุณทั้งดีเจที่ได้นำความรู้ดีๆมาคุยมาถามคุณหมอในบ่ายนี้เกี่ยวกับเรื่องสโตรกเราน่าจะไม่มีเวลาเหลือแล้วนะคะสำหรับบ่ายนี้อันที่จริงอ่ะเตรียมเพลงไว้อีกแต่ว่าไม่ทันไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบคุณผู้ฟังบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเหมือนเคยข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่ FM 93.5 MHz พร้อมทั้งลิงก์สัญญาณไปออกที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็ดูแลเทคแคร์ตัวเองและคนใกล้ตัวคนที่รักกันนะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

4นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุด และเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบานาโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอหล่มสักอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจอมพระอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวใหญ่อำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอคอมบุรีอำเภอเสิงสางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่ลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองอำเภอปลายพญาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอทุ่งว่าจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลารวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย2โมง19นาทีนะคะดีเจเอิงและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆ8นาฬิกาถึงเที่ยงกับดีเจพิเทวีแอมสวนนะคะช่วงบ่ายก็เริ่มกันบ่าย2โมงกว่าถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกนี่เป็นชั่วโมงที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องนะคะEasy Out และออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมาทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะสุขสันต์วันพุธวันนี้เผลอแป๊บเดียวมาถึงวันพุธแล้วค่ะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมท้องฟ้าแถวบ้านแถวที่ทำงานเป็นยังไงบ้างคะช่วงออกจากบ้านก็ยังเห็นแดดส่องกันดีพอมาถึงแถวนี้ชักไม่มีแดดแล้วก็มีเมฆเทาๆมาแทนที่นะคะหมายถึงว่าถ้าเรามองว่าในกรุงเทพมหานครฝนก็ขาดช่วงไปหลายวันอยู่วันนี้อาจเป็นวันแรกที่มีฝนแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูกันต่อไปนะคะแล้วก็รถราบนท้องถนนก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อวันนี้วันหยุดวันนี้ไม่หยุดก็ทำงานกันต่อไปใครที่เป็นวัยทำงานส่วนคนขับรถมีเราเป็นเพื่อนได้ตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะก็ stay tune กันไว้ที่ 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ก็ได้2คลื่นพร้อมกันด้วยค่ะเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเพลงจากมาร์กแอนโทนีและทีน่าแอรีนาสองคนนี้ร้องเพลงเก่งทั้งคู่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วคุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าแม้ไพเราะจริงๆไม่ได้ฟังนาน I want to spend my lifetime loving you เพลงนี้เริ่มต้นกันด้วยเสียงคมดาบนะครับฟาดฟันในอากาศดังชวบชวบเลยแล้วก็เสียงของทั้งคู่นี่เข้ากันเข้ากันเพลงนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง The Mask of Sorrow นะคะในปี1998ค่ะหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยแอนโทนิโอแบนเดรัสและคนสวยแคทเธอรีนซีตาโจนส์นะคะสองคนร่วมงานกันพระเอกนางเอกของเรื่องค่ะส่วนเพลงที่สองบอยโซนมากับเพลงในภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill นะคะก็ยุค 90s เช่นกันNotting Hill Soundtrack นี่มีเพลงไพเราะเยอะนะคะรวมทั้งมีเพลงนี้อยู่ของ Boyzone No Matter What นะคะวันนี้คิดถึงเพลงนี้เลือกมาฝากกันด้วยแล้วก็พอเพลงจากภาพยนตร์มา2เพลงนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้หนังจากยุค 90s นะคะเหมือน2เรื่องเมื่อสักครู่เลยก็คือหนังยุค 90s นี่มีดีๆหลายเรื่องแล้วก็เป็นที่จดจำมาถึงวันนี้นะคะเรื่องนี้ดอนฮวนเดอร์มาโก้ประชันบทบาทกันระหว่างจอห์นนี่เดปพระเอกมาลอนแบรนโดและเฟย์ดานาเวย์เพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆนะคะฝีมือของแบรนด์อาดัมส์เพลงที่ชื่อ Have You Ever Really Loved a Woman นะคะฟังกันจากแบรนด์อาดัมส์ค่ะReally เพลงที่ชื่อ Have You Ever Really Loved a Woman นะคะฟังกันจากแบรนด์อดัมส์ค่ะ

พระจันทร์ดวงเดียวกันเพลง2เพลงแต่ชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ชื่อเหมือนกันแต่ว่ามากันคนละยุคคนละสมัยค่ะนะคะจากแบรนด์ Adams Have You Ever Really Loved a Woman เพลงจากภาพยนตร์เรื่องดอนฮวนเดอมาโกในยุค 90s เราก็ฟังบรูโนมาร์สคนนี้ถ้าเทียบกับดอนเฮนลี่เขาก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นน้องแบบเป็น10ปีเลยนะคะ10ปีเลยที่บรูโนมาร์สมาทีหลังดอนเฮนลี่แต่เขาก็มีความคิดเหมือนกันในเรื่องของการไม่รู้จะพูดกับใครระบายความในใจพูดกับพระจันทร์ก็แล้วกัน Talking to the Moon ของ Bruno Mars ก็ไพเราะไปแบบหนึ่งส่วน Talking to the Moon ของ Don Henley ก็เป็นเรื่องราวความรักไม่สมหวังนะคะในคืนที่ทั้งร้อนทั้งเหงาและเงียบสงัดนั้นเขาก็มีพระจันทร์เป็นเพื่อนพูดด้วยนะคะเพลงนี้จากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของดอนเฮนลี่ย้อนกลับไปยุค 80s ปี1982อัลบั้มชุด I Can Stand Still ที่มีเพลงยอดเยี่ยมรวมอยู่มากมายรวมทั้ง Talking to the Moon วันนี้ก็ได้ฟังกันแบบ2แบบนะคะเพลงชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังจากหลากหลายที่แถวรามอินทรามา2คนบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะครึ้มๆช่วงเช้าก็ยังมีแดดดีเหมือนที่บางกรวยนนทบุรีคุณไพรินบอกว่าเช้าๆก็แดดดีพอช่วงนี้แดดหุบไปแล้วนะคะมีความมืดครึ้มเมฆเทาๆแล้วก็เหมือนกับที่สุขุมวิท30คุณผู้ฟังบอกว่าอากาศก็ตอนนี้ครึ้มอยู่เหมือนกันเหมือนแถวนี้นะคะเหมือนแถวต้นๆวิภาวดีรังสิตเลยค่ะความครึ้มเข้ามาเยือนนะคะในวันพุธวันนี้พุธที่14ตุลาคมก็สุขสันต์วันพุธกันต่อไปฟังเทรดมาร์กกันค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถึงดีเจบอกว่าอากาศก็แหมเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่เราทราบกันดูแลระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะดีเจว่าอย่างนั้นขอบคุณค่ะส่งความเป็นห่วงเป็นใยให้คุณผู้ฟังที่ห่วงใย

เพลงนี้ระดับเพลงที่เขาเรียกว่าแบบคลาสสิกเลยนะคะ Whiter Shade of Pale เพลงเก่าของโพโคฮารัมแซนทาน่านำมาทำใหม่ในอัลบั้มชุด Blessings and Miracles นะคะอัลบั้มชุดนี้ตั้งแต่ปี2021เหมือนเพิ่งฟังเมื่อวานหรือว่าปีก่อนเลยจริงๆผ่านมา5ปีไม่น่าเชื่อนะคะปี2021ของ Blessings and Miracles โดยที่มี Whiter Shade of Pale เพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่แซนทาน่านำมาทำใหม่แล้วให้สตีฟวินวูดนะคะเป็นคนร้องนำได้อย่างไพเราะและเข้ากับเพลงมากๆค่ะส่วนก่อนหน้านั้น Backstreet Boys นะคะก็เป็นบอยแบนด์รุ่นเก่าแต่ว่าเราฟังเพลงของพวกเขาแล้วก็ยังชอบกันร้องตามได้ As long as you love me และเทรดมาร์คที่คุณผู้ฟังถามถึงนะคะ Miss you finally มีคุณผู้ฟังส่งรูปมาอยู่ในรถนะคะบอกว่าราชดำริอาเขตราชดำ

ำรินะคะถนนใช่ไหมคะประมาณนี้คุณผู้ฟังบอกราชดำริพอเข้าไปดูในรูปนี้รู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่จะไปประตูน้ำใช่ไหมคะด้านบนนี่เมฆครึ้มมากมายเป็นเทาๆเมฆเต็มฟ้าเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่านะคะยังไงก็ดูกันต่อไปเดี๋ยวคงได้รู้เรื่องฝนส่วนที่ลำปางคุณผู้ฟังบอกว่าบ่าย2โมงจู่ๆก็มีฝนตกทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นแดดยังแจ๋อยู่อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฟังเพลงนี้นานๆเล่นสักครั้งคลับ Tropicana เพลงของแว

แวมนะคะคลับทรอปิคาน่าวงแวมนี่ก็เป็นดูโอคู่จากอังกฤษนะคะสองคนจอร์จไมเคิลและแอนดรูว์ริชลีย์ทำงานร่วมกันเพลงคลับทรอปิคาน่าก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของแวมในยุคเอทีสค่ะจากคลับนั้นทรอปิคาน่ามาคลับนี้โคปาคาบาน่าแอทเดอะโคปาแบร์รี่แมนิโลค่ะ

Copacabana at the Copa จากอัลบั้มชุด Even Now ในช่วงปี1978นะคะครึ่งหลังของ 70s เพลงนี้เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของโทนี่ลอร่าและวิโก้จบลงด้วยความตายที่คลับแห่งนี้เล่าเรื่องนี้โดยแบร์รี่แมนิโลทิ้งเพลงนี้ไว้ท้ายชั่วโมงเดี๋ยวพักฟังข่าวสั้นสักครู่เดียวดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพื่อเรือวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
6: นายเอกนิติทิติสันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาชีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับ Brunei Investment Agency พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกาสิปาโลรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit 500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: และพบกันนะคะ
3: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
4: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิเก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
5: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
6: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
5: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
6: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
5: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
6: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
6: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
7: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
8: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven

Carpenters Solitaire เกมถอดไพ่อย่าได้เล่นเลยทีเดียวนะคะเล่นแล้วติดมากเลย Mariah Carey Open Arms ที่คุณผู้ฟังถามถึงเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเริ่มต้นกันชั่วโมงที่2 Top Selection บ่ายๆของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่14ตุลาคมดูท่าทีอากาศก็ครึ้มไปทั่วนะคะดูที่คุณผู้ฟังบอกมาแถมมีคนแซวดีเจอึ่งว่าอุ๊บราชดำริอาเขตเมื่อสักครู่หลุดปากชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ฟังส่งรูปมาว่าอยู่แถวแถวราชดำริดีเจเติมให้ด้วยอาเขตไม่มีแล้วนะคะอยู่ในรถด้วยก็ต้องแถวแถวราชดำรินั่นแหละตรงนั้นที่เคยมีห้างไดมารูมีราชดำริอาเขตนะคะมีอะไรอีกคะเข้าไปด้านในก็โรบินสันที่มีลิฟต์แก้วนะคะรำลึกความหลังแต่อาเขตนี้ไม่มีแต่เราก็ยังเรียกแถวนั้นว่าราชดำริกันอยู่ใช่ไหมคะแม้มีแซวมาด้วยหลายที่มีฝนเริ่มมานะคะบางซื่อนี่ฝนเริ่มมาเหมือนกันคุณผู้ฟังบอกยังไงก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายกันให้ดีอากาศแบบนี้นะคะเราก็ได้ฟังทั้งมารายแครีและ Carpenters กันเริ่มต้นชั่วโมงนี้ของ Top Selection ค่ะแล้วก็เดือนนี้ทั้งเดือนตุลาคมทาง Tropicana นะคะเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสน่ห์มะพร้าวไทยนะคะซึ่งลำพังมะพร้าวเนี่ยจะสกัดน้ำมันก็ต้องมีมะพร้าวที่ดีแต่มะพร้าวดีก็ยังไม่พอกรรมวิธีการสกัดก็ต้องดีด้วยซึ่ง Tropicana มีกรรมวิธีเฉพาะของเราก็คือสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวออกมาได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองนะคะหนึ่งเดียวของไทยด้วยค่ะที่เป็นสีประกายทองแล้วความเป็นประกายทองของน้ำมันมะพร้าวนั้นบ่งบอกความแตกต่างมากมายนะคะกลิ่นที่หอมไม่เหม็นหืนเก็บได้นานรสชาติดีระดับรางวัลระดับโลกเลย Superior Taste Award ค่ะแถมคุณประโยชน์จากธรรมชาติที่ธรรมชาติมอบให้นะคะอย่างเช่นโมโนลอรินซึ่งโมโนลอรินนั้นมีเฉพาะในน้ำนมคุณแม่และในน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นก็มีมากกว่าถึง4เท่าด้วยกันโมโนลอรินนั้นมีประโยชน์เยอะเลยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อไวรัสเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบนะคะลดอาการติดเชื้อก็ได้ลดอาการไข้ก็ดีนะคะน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์มากมายจริงๆเราก็ต่อยอดจากจุดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อสุขภาพและความงามก็คือจากน้ำมันมะพร้าวก็เป็นผลิตภัณฑ์มากมายให้ได้เลือกใช้กันตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยค่ะและเดือนนี้โปรโมชั่นเดือนตุลาคมเฉพาะซื้อทางช่องทาง LINE Ad และ Facebook นะคะช็อปครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่ที่ไม่รวมก็เพราะว่าชุดบำรุงผิวหน้า5ขั้นตอนนั้นเราจัดโปรพิเศษเดือนนี้เลยนะคะชุดบำรุงผิวหน้า5รายการลด 20% ไปเลยค่ะก็ดูแลผิวได้ครบจบใน5ขั้นตอนที่ว่าก็มีเซรั่มบำรุงผิวหน้าราคาปกติ700บาทเหลือ560บาทเดย์ครีมกับไนท์ครีมราคาเดียวกัน650บาทก็เหลือ520บาทนะคะโทนเนอร์และเจลล้างหน้าก็ราคาเท่ากัน350บาทลดเหลือ280บาทค่ะราคาพิเศษชุดบำรุงผิวหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้นะคะแต่ว่าถ้าช็อปครบ500บาทขึ้นไปยอดสุทธิหลังหักส่วนลดก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ไหนในประเทศนี้ส่งได้แบบรวดเร็วจากโรงงานซึ่งทำงานการส่งเนี่ย24ชั่วโมงหีบห่อแบบบรรจงและใส่ใจมากๆจาก Tropicana จริงๆนะคะและรับของแถมทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขและของแถมที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจโปรโมชั่นนี้ต้องซื้อใน LINE @tropicanaoil นะคะ LINE มี @sign แล้วตามด้วย
TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันหรือซื้อทาง Facebook ก็ได้เข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ก็โปรนี้เหมือนกันนะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะเห็นข่าวเซลีนดิออนแวบๆคุณผู้ฟังส่งมาให้ขอบคุณมากๆเห็นบอกว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้มีเหตุการณ์ของเซลีนดิออนที่ทำเอาแฟนเพลงทั่วโลกนี่ใจหายใจคว่ำนะคะเมื่อเซลีนดิออนดีว่าระดับตำนานคนนี้ไม่ต้องพูดถึงอายุเธอ58ปีนะคะเธอประสบอุบัติเหตุลื่นล้มบนเวทีระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะร้องเพลงอยู่เห็นเขาบอกว่าล้มเพราะเกิดจากชายกางเกงของเธอไปเกี่ยวเข้ากับส้นรองเท้าหลายท่านเคยเจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะส้นรองเท้าเกี่ยวชายกางเกงนั่นแหละเซลีนดิออนเจอเหตุการณ์นี้เสียหลักล้มลงไปยังดีที่ว่าเซลีนดิออนไม่มีอะไรหักนะคะแล้วก็แสดงสปิริตโดยมืออาชีพเลยล้มปุ๊บก็ใช้มือขวาของตัวเองพยุงตัวแล้วลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วพร้อมส่งสัญญาณยกนิ้วโป้งให้ผู้ชมเพื่อยืนยันว่านอกจากนิ้วโป้งไม่หักแล้วไม่มีอะไรหักนะคือยังยืนได้นั่นเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายยังคงปลอดภัยดีแล้วเดินหน้าร้องต่อทันทีโอ้โหสปิริตมากนะคะสร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากแฟนเพลงทั่วทั้งฮอลล์ที่ดูคอนเสิร์ตของเธออยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เวลาต่อมาเธอได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดเดรสสีดำแล้วก็ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสอีกเพลงหนึ่งแล้วก็กล่าวทักทายหยอกล้อผู้ชมเป็นกันเองเลยว่าแหมเกือบลืมเนื้อเพลงเพราะว่าผ่านเหตุการณ์ล้มมาเนี่ยนะคะชวนให้แฟนๆช่วยกันร้องเพลงของเธอแล้วเธอก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านทุกคนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยความตื่นตันใจที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีล้มแล้วก็ลุกได้ A new day has come Celine Dion ค่ะ

Celine Dion A New Day Has Come แล้วก็ Stars จาก Simply Red น้องกุ้งบ้านทองขอมาขับรถอยู่คงได้ฟังนะคะ Stars จาก Simply Red ค่ะ

0: พลีเรดเพลงนี้ไม่เคยได้ฟังกันเพลงไพเราะอีกเพลงหนึ่งของวงนี้เลยนะคะที่น้องกุ้งบ้านทองขอมาเพลงที่ชื่อ Stars ค่ะ Celine Dion วันใหม่ของเธอ A New Day Has Come นะคะก็ฟังกันแบบมีจังหวะเพลินๆแล้วก็ฝนก็ทยอยตกบางที่บางซื่อมีฝนแล้วเรียบร้อยพรำๆแล้วก็พี่ต๋องไลน์มาบอกว่าดีเจอึ๋งความจำดีพี่ต๋องจำได้แค่ลิฟต์แก้วนะคะที่ห้างโรบินสันแถวราชดำริแถวนั้นคือดีเจอึ๋งก็ไม่ได้ความจำดีแต่ว่าสมัยเป็นดีเจยุคเอตี้สทำงานอยู่บริษัท Nice Spot Productions เขาอยู่ตรงด้านหลังตรงหลังองค์การโทรศัพท์ตรงนั้นนะคะเข้าทางชิดลมก็ได้จะเจอก่อนเลยเจอ Nice Spot ก่อนแล้วก็เดินไปแล้วก็เวลาจะจัดรายการเนี่ยสถานีของ อสมทเขาจะอยู่ชั้น5ราชดำริอาเขตซึ่งด้านล่างเป็นห้างไทยไดมารูนะคะอันนั้นเขาเป็นศูนย์การค้าเรียกว่าราชดำริอาเขตเนี่ยสถานีของ อสมทเขาจะตั้งอยู่ตรงลานจอดรถนะคะทำเป็นสถานีวิทยุมีหลายคลื่นของ อสมทรวมอยู่เพราะฉะนั้นจะเดินไปจัดรายการก็ต้องผ่านโรบินสันราชดำรินะคะลิฟต์แก้วนี่ขึ้นลงบ่อยมากแล้วก็เป็นลิฟต์แก้วตัวแรกๆของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอไปห้างราชดำริอาเขตก็แน่นอนว่าด้านล่างเป็นไทยไดมารูนะคะแล้วก็โอ้มีของขายเยอะแยะนะคะคือจากตรงยุคเอสตี้มาถึงวันนี้แถวนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากๆแต่ว่าธนาคารกรุงเทพฝั่งมาทางราชดำรินี่ที่ฝั่งมาทางริมถนนธนาคารกรุงเทพสาขานี้ยังอยู่นะคะไม่ไปไหนหลายสิบปีคือความจำดีเจไม่ได้ดีมากแต่ว่าสมัยก่อนเดินผ่านตรงนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำก็ต้องจำละค่ะก็ขอบคุณพี่ต๋องนะคะคุยกันมาใน LINE @top radio ค่ะและโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิซึ่งเป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2เนี่ยนะคะเขาก็จะระดมรายได้จากทุกท่านเลยและก็ผู้นิยมการวิ่งออกกำลังกายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธินะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยที่สวนหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีนะคะการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะค่ะฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทค่ะมินิฮาฟมาราธอนนะคะระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทมีฟันรันเดินก็ได้วิ่งก็ดีระยะทางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะค่าสมัครก็650บาทค่ะใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ worldwideweb.thai.run นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนบุรีรันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันไปนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0955581556ค่ะ0955581556นะคะเข้าร่วมกิจกรรมเน้นย้ำเลย worldwideweb.thai.run ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25 มล.ที่ 7-Eleven
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: และพบกันนะคะ
6: รอทะเลมีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
7: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
0: พอพูดถึงห้างไทยไดมารูคุณผู้ฟังบอกว่าจำเกียวซาไทยไดมารูได้ไหมเดินลงบันไดหน้าห้างมามีเกียวซาอยู่ด้านขวามือนะคะแม้จำได้เลยค่ะเป็นเกียวซาแบบรุ่นแรกๆเลยที่เรารู้จักกันจริงไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่ค่อยรู้จักเกียวซาต้องไทไดมารูนี่แหละแหมทอดแล้วก็โอ้โหไฟขึ้นลุกขึ้นเลยนะคะคือดูก็รู้ว่าอร่อยและนั่นเป็นจุดกำเนิดเกียวซาในเมืองไทยจริงๆแหมพูดแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาใช่ไหมคะเกียวซาไทไดมารูฟังเพลเยอร์ก่อนดีกว่า Baby Comeback ค่ะ

ใช้ประกอบในภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องนะคะ Transformer ภาคแรกก็ใช่มีเพลงนี้แวบๆมาช่วงที่นางเอกสุดสวยมานะคะแล้วก็ Ambrosia เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลย How Much I Feel คุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าตามที่ดีเจพูดถึงคุณวิทูลนะคะบอกว่าตามที่ดีเจพูดถึงห้างทาไดมารูตอนนั้นคุณวิทูลยังทำงานที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอยู่ติดกันกับ Nice Spot Productions เลยอันนี้ดีเจเอิงเติมให้คุณวิทูลบอกว่าเขามีช่องทางเล็กๆเดินเข้าออกไปหาของกินในห้างประจำเลยก็คือแถวนั้นเดินทะลุกันหมดนะคะแต่ว่าโรงอาหารขององค์การโทรศัพท์ก็ของกินเยอะอยู่นะคุณวิทูลดีเจอึ่งก็ไปรับประทานอาหารในโรงอาหารขององค์การโทรศัพท์นี่ยังจำได้เลยไม่เคยลืมนะคะแล้วก็พูดถึงอายุสักประมาณเอตตี้นอกจากเกียวซาไทไดมารูนะคะแล้วก็ลิฟแก้วของโรบินสันราชดำริยังมีอย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อแมคโดนัลด์เขาก็มาตั้งร้านแรกเลยของเขาในเมืองไทยเนี่ยก็ในยุคเอตี้นะคะและร้านแรกของฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อแมคโดนัลด์นั้นก็อยู่ที่อมรินทร์พลาซ่าก็คือแถวๆราชประสงค์นั่นแหละนะคะคนละฝั่งอันนี้เป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมจริงๆคุณผู้ฟังคงจะร้องอ๋อนั่นแหละนะคะสาขาแรกเลยของแมคโดนัลด์ก็อยู่ตรงนั้นแถวๆนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้วันที่14ตุลาคมคุณผู้ฟังส่งมาเป็นเขาบอกว่าเป็น National I Love You Day ขอเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเพลงชื่อ I Love You The Climax Blues Band ค่ะ

ไตล์ไปเลย2เพลงนี้เพลงดีจากยุค 70s นะคะรุ่นพวกเราทั้งนั้น Player Baby Comeback เพลงนี้น่าจะดังหน่อย

ขอขัดจังหวะเพลงนี้คุณผู้ฟังมีความทรงจำกับไทไดมารูและราชดำริอาเขตมากมายจริงๆท่านหนึ่งบอกว่าเคยนำทุเรียนในสวนไปปอกขายที่ห้างไทไดมารูราชดำริน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เอาทุเรียนไปขายในห้างรู้จักแรปพลาสติกหุ้มห่ออาหารก็ตอนอยู่ที่แถวนั้นแหละนะอีกท่านหนึ่งพี่ติ๊กบอกว่านัดกับแฟนก็ที่แถวแถวไทไดมารูนี่แหละมันเป็นการนัดแบบพบกันครึ่งทางพี่ติ๊กอยู่แถวสี่แยกคอกวัวแฟนก็นั่งรถเมย์สาย2มาซึ่งสาย2สมัยนู้นเป็นรถเมย์ขาวขาวไปหมดตั้งแต่ชุดพนักงานคนขับนะคะกระเป๋ารถเมย์ก็ขาวสะอาดแล้วแฟนพี่ติ๊กอยู่บางนาก็แว้นมาเจอกันที่ไทไดมารูครึ่งทางมันช่างเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆจนกระทั่งเวลาหมดแล้วตรงนี้นะคะแม่ชอบจริงๆไทไดมารูพูดได้ไม่จบเอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าเวลาหมดพอดีนะคะคงต้องลาคุณผู้ฟังตรงนี้เดี๋ยวฟังดีเจเด่นกันต่อค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่ทำให้เราได้ร่วมรำลึกนึกถึงอะไรหลายหลายอย่างผ่านเสียงเพลงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลากันด้วยโอลิเวียนิวตันจอห์นนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตรา

0: ที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม
4: ่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
5: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยางเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการฉ้อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง 67% ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๊งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรพมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณวันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์วันพุธที่14ตุลาคมครับคุณผู้ฟังส่งข่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยมีฝนถล่มอยู่ที่สมุทรสาครอย่างหนักแล้วก็มีคุณผู้ฟังจากอ้อมน้อยบอกว่ามาครบทั้งลมทั้งฝนคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่ากำลังเดินทางจากสมุทรสาครไปวัดเทพศิรินทร์ฝนตกหนักตลอดทางถึงเซ็นทรัลพระราม2นะครับบางกรวยก็ตกแล้วฝนตกฟ้าร้องในกรุงเทพมืดๆนะครับขับรถมาสถานีฟ้ามืดแต่ว่ายังไม่ตกอ้อมน้อยบอกว่าตกมาเกือบชั่วโมงแล้วหลังจากเงียบหายก็ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเริ่มต้นกันด้วยดอนแมคเคลนวันนี้ให้คุณได้ฟังบทเพลง Till Tomorrow จากอัลบั้มชื่อ Tomorrow Can Pie ที่ออกมาเมื่อปี1971กี่ปีครับ29บวก26 55ปีอัลบั้มที่มีเพลง Vincent มีเพลง American Pie ที่คุณผู้ฟังชื่นชอบ Till Tomorrow ก็น่าฟังแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Yesterday จาก Wet Wet Wetจอห์นเดนเวอร์มากับเพลง Looking for Space ที่มีคุณผู้ฟังชอบมากผมก็ชอบเพลงนี้ดนตรีดีเนื้อหาของเพลงก็ดีด้วยนะครับในบางจังหวะของชีวิตเชื่อว่าต้องมีจังหวะของชีวิตที่เป็นแบบในเพลงนี้เหมือนหยุดนิ่งแต่แล้วมันก็จะผ่านไปนะครับ Looking for Space จาก John Denver Kenny Rogers มากับ I Will Always Love You งานจากอัลบั้มชุด Eyes และ See in the Dark ที่มีเพลงยอดฮิตคือ You and I และ Islands in the Stream ก็เป็นชุดเพลงเซตเพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Hour ครับคุณผู้ฟังคิดถึงบทเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ LINE ของ Top Radio ครับฝนตกเราต่อเนื่องกันด้วย Rhythm of the Rain จาก Dan Fogelberg ไม่ได้เปิดเวอร์ชันนี้นานเลย

ฝนจะเยอะที่พระราม2นะครับพุทธมณฑลสาย4มีคุณผู้ฟังบอกว่าตกตั้งแต่4โมงเย็นตอนนี้ก็ยังตกอยู่ประชาอุทิศทุ่งครูฝนตกหนักมากนะครับพุทธมณฑลสาย2ก็หนักส่วนในกรุงเทพคุณผู้ฟังบอกว่าตอนประมาณ 4:15 ซอยลาดพร้าว101ฝนโปรยลงมานิดหนึ่งสะดุ้งเลยแม่ขวัญให้ขวัญมาแล้วก็ได้ฟัง The End of the World จาก Anne Murray ที่ร้องได้นุ่มนวลมากเลยนะครับดนตรีก็ดีบันทึกเสียงได้ชัดเจนมากๆฝีมือสุดยอดโปรดิวเซอร์ Tommy West คนที่เคยทำงานตั้งแต่รุ่นของจิมโครชีคนนี้จะถนัดทางด้านอะคูสติกมากนะครับทางอัลบั้มชุดครูนิ่งของแอนเมอร์เรย์จนกระทั่งถึงคันทรีครูนิ่งแล้วก็ All of Me 3ชุดนี้ทอมมี่เวสมาเป็นโปรดิวเซอร์เสียงดีทั้ง3ชุดเลยนะครับก่อนหน้านั้นได้ฟัง We Are Alone วันนี้เลือกเวอร์ชันของ Boss Skaggs ที่ร้องเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด Fade Into Lightเป็นการนำเอางานฮิตกลับมาร้องในวัยประมาณ55ร้องไว้ครั้งแรกตอนนั้น30ต้นๆ นะครับเป็นเวอร์ชันอันปลักที่น่าฟังมากเราก็ได้ฟังแมนดี้เบอร์เน็ตกับ Rainy Day สบั้มชุดแรกของเธอเลยครับพูดถึงอัลบั้มชุดแรกเมื่อ 2-3 วันก่อนมีการจัดงานรำลึกถึงดอลลี่พาร์ตันแล้วก็มีบรรดาศิลปินคันทรีมาร้องเพลงของเธอเยอะเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีงานเพลงที่บรรดานักร้องที่เคยเชิญดอลลี่พาร์ตันไปเป็นแขกรับเชิญร้องเพลงคู่กันทยอยออกมาให้เราได้ฟังหลายเพลงเพลงหนึ่งที่สะดุดมากเลยนะครับก็คือ Happy All the Timeเผินๆเพลงนี้เป็นเพลงจากอัลบั้มชุดแรกของศิลปินหน้าใหม่ใช้ชื่ออัลบั้มว่า Glass House Children ศิลปินหน้าใหม่คนนี้ชื่อแซมวิลเลียมส์ฟังเผินๆอาจจะก็นึกว่าเป็นนักร้องทั่วไปแต่คนนี้ไม่ธรรมดาครับแซมวิลเลียมส์เป็นหลานของแฮงค์วิลเลียมส์เป็นลูกชายของแฮงค์วิลเลียมส์จูเนียร์เรียกได้ว่าเติบโตมาในตระกูลศิลปินโดยแท้อัลบั้มชุดแรกออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วครับใช้ชื่ออัลบั้มว่า Glass House Children และในเพลง Happy All the Time แซมวิลเลียมส์ก็ได้รับเกียรติจากดอลลี่พาร์ตันมาเป็นแขกรับเชิญในบทเพลงนี้ด้วยครับ

ได้ฟัง Try A Little Kindness จาก Glen Campbell แล้วก็ต้องได้ฟัง Put A Little Love in Your Heart จาก Dolly Parton นะครับงานจากอัลบั้มชุด Slow Dancing with the Moon ของเธอเป็นนักร้องที่มีพลังเยอะจริงๆเลยสำหรับ Dolly Parton ก่อนหน้านั้นได้ฟังงานเพลงของ Sam Williams ลูกชายของ Hank Williams Jr. หลานชายของ Hank Williams นะครับออกอัลบั้มชุดแรกเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็มีเพลง Happy All The Time ที่ได้ Dolly Parton มาเป็นแขกรับเชิญร้องคู่กันผู้ฟังบอกว่าบริเวณหน้าวชิรพยาบาลฟ้าร้องแต่ฝนยังไม่ตกหัวลำโพงครึ้มมืดมากเดี๋ยวน่าจะตกแรงรถติดด้วยนะครับพระราม2ฝนตกหนักลมแรงตลิ่งชันทวีวัฒนาพุทธมณฑลฝนตกอยู่ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วย Teach Your Children ครับเลือกเวอร์ชันที่ Susie Bogus, Alison Krauss, Cathy Mattea มาร่วมร้องจบเพลงนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพุมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: เปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
8: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
9: ์ก Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
10: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
10: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
11: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
10: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
12: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
13: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14: ปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรค

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ถูกผ่านที่สายด่วนอย1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show, where true sound comes alive.
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ InCar SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
11: Prepare for sound without compromise For the first time in Thailand discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition Extraordinary engineering breathtaking Baltic amber craftsmanship and sound you have to hear to believe See it hear it feel it at the BIAV Show 2026 October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok Estolon Extreme MK2 Hear the extraordinary
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

คุณผู้ฟังบอกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากเลย Rita Coolidge ครับหยิบเอาเพลง I Can't Tell You Why ของ The Eagles มาร้องใหม่ได้เท่เลยเสียงเธอกับเพลงนี้เข้ากันได้ดีเหมือนกับเสียงของ Trisha Yearwood กับเพลง New Kid in Town ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆ I Can't Tell You Why จาก Rita Coolidge ต่อเนื่องมาจาก I Will Always Love You Linda Ronstadt ที่ร้องเพลงนี้ไว้ในบัมชุด Prisoner in Disguise ของเธอครับก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันครับช่วงนี้ฝนเริ่มขยับใกล้เข้ามามีคุณผู้ฟังบอกว่าบางนามืดมากๆเริ่มตกหนักแล้วคุณผู้ฟังที่เดินทางจากเพชรบุรีไปบางนาทุกเย็นเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหวันนี้อาจจะ work from home หรือเปล่าวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่าน work from home นะครับส่งกำลังใจให้สำหรับใครที่อยู่บนท้องถนนกำลังเดินทางเลิกงานกลับบ้านฟังบทเพลงเพราะๆที่สบู่เบนเน็ตนำมาฝากกันจะได้สบายใจนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ถึงที่บ้านถึงที่พักก็จะได้อาบน้ำสบายตัวสดชื่นหายเหนื่อยด้วยฟองที่เยอะมากของสบู่เบนเน็ตและกลิ่นที่หอมมากๆด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากเลยสบู่เบนเน็ตของเราใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนครับทุกๆเย็นสบู่เบนเน็ตก็นำบทเพลงที่ดีมาฝากกันที่นี่วันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์วันพุธที่14ตุลาคมเริ่มมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วนะครับสำหรับงานวิจิตร101 Illumination งานวิจิตรประเทศไทยนี่จัดกัน3เมืองคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับเมืองแรกก็ที่ลำพูน3เมือง3เรื่องราวสัมผัสเมืองไทยในมิติแห่งแสงวิจิตรไทยแลนด์ครั้งแรกจัดที่ลำพูนแล้วก็ครั้งที่2ก็คือที่เมืองตรังและล่าสุดที่101นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่9แล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคมณบึงพลานชัยจังหวัด101มี11จุดจัดแสดงแสงสีเสียงที่จะสร้างบรรยากาศให้บึงพลานชัยกลายเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการเดินทางค้นพบเรื่องราวของ101ที่ไม่เหมือนเดิมครับความงดงามของสถานที่สำคัญอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่จะถูกนำมาตีความใหม่ด้วยงาน Lighting Illumination 11จุดจัดแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแสงสีเสียง11จุดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงของศิลปินชั้นนำนักร้องนักแสดงที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตให้ได้ฟังกันทุกๆคืนเลยนะครับและในผ่านมาแล้วเสียดายมากวันศุกร์ที่9ปลูกดอกไม้ไฟนะครับแต่กิจกรรมอื่นๆยังมีครบถ้วนวิจิตร101 Illumination ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปครับมีโอกาสผ่านไปแวะไปก็ไปเที่ยวชมกันได้ข้อมูลเพิ่มเติมผู้ฟังสามารถจะเซิร์ชใน Facebook ชื่อวิจิตรไทยแลนด์หรือ Thailand Festival หรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่1672เพื่อนร่วมทาง Travel Buddy ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้13ตุลาคมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่จากพวกเราไปครบ10ปีไม่น่าเชื่อเลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่คุยกันทางไลน์ยังมีความรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ถามผมว่ามีเรื่องอะไรที่ผมชอบมากเป็นพิเศษจากที่ได้อ่านหลากหลายเรื่องราวที่รำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านตัวหนังสือเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็มีอยู่เรื่องหนึ่ง
ไว้เดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันแต่ตอนนี้เราไปต่อเนื่องกันด้วยงานเพลงของ The Eagles จากพวกเขาครับได้ฟัง I Can't Tell You Why จาก Rita Coolidge ตรงนี้ฟัง The Eagles กับ New Kid in Town ครับ

ฟังบอกว่ายังไงช่วงที่บอกว่าจะมีงานแสดงที่สวนลุม The Night by Amazing Thailand ซีซั่นที่2วันที่16ครับ16ถึง27ตุลาคมก็อย่าให้ฝนตกนะครับตอนนี้เริ่มตกหนักหลายพื้นที่ New Kid in Town จาก The Eagles มีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงเพลง Choosing Texas ของ Ella Langley Country หญิงรุ่นใหม่ที่เท่มากๆครับเพลงนี้ดีเหลือเกินจังหวะดีทำนองดี

นี่คุณผู้ฟังบอกว่าชอบประโยค drinking Jack all by myself มากที่สุดเลยอุตส่าห์ได้ยินอีกนะครับ drinking Jack all by myselfHe's choosing Texas, I can tell. คุณผู้ฟังบอกว่าตอนที่ผมถามว่าตอนที่ผมไปแลกเปลี่ยนนี่ไปอยู่เท็กซัสหรือเปล่าสารภาพจริงๆว่าตอนนั้นตอนอายุยังน้อยๆวัยละอ่อนนี่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองชอบเพลงคันทรีมากขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นฟังแดนซิลส์นะครับฟังโดมิเนียมฟังคริสตัลเกลอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าเราชอบเพลงคันทรีมากขนาดนั้นนะครับจริงๆเสียดายเหมือนกันนะต้องมาระยะหลังๆเพิ่งจะรู้ว่าเอาเข้าจริงๆแนวเพลงที่เราฟังแล้วก็ชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆนี่แนวคันทรีดีๆนี่เองตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไปเท็กซัสนะครับไปอยู่ชานเมืองชิคาโกแทนก็น่าเสียดายบางเรื่องมารู้เอาช้าไปแล้วแต่สำหรับเรื่องของ Nissan Kicks e-Power ระบบ e-Power ไม่ช้าครับใครที่ยังไม่เคยลองขับใครที่ยังไม่เคยเทสต์ไดรฟ์ระบบ e-power ของ Nissan โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะครับที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรม Test Drive ช่วงวันที่16 17และ18ตุลาคมครับแวะไปได้สนใจรุ่นไหนทดลองขับได้มีกิจกรรมมีของที่ระลึก Test Drive ให้ที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศเลยอย่าง Nissan Kicks Your New Nissan Kicks e-Power นี่ต้องทดลองขับเลยครับเป็นรถที่ต้องทดลองขับแล้วจะรู้ได้ถึงความสนุกขับรถที่เขาบอกว่าขับแล้วสนุกมันเป็นเช่นนี้เองเร็วแรงสั่งได้ดังใจขับสนุกนั่งสบายมีโอกาสก็ทดลองขับได้นะครับกิจกรรม Test Drive Nissan e-Power ทุกรุ่นที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศ16ถึง18ตุลาคมครับและวันนี้14ตุลาคมวันนี้วันสุดท้ายของงาน Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Central Eastville นะครับและวันนี้ก็เป็นวันแรกของ Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ไปจัดกันที่ Central Westgateเริ่มวันนี้วันแรกจนถึง20ตุลาคมและ21ถึง27ตุลาคมก็จะไปจัดกันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับใกล้ที่ไหนแวะชมได้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.nissan.co.th ครับพูดถึงนั่งบนรถมีคุณผู้ฟังส่งรูปมาเมื่อวานนี้บอกว่าทำตามดีเจบอกแล้วนะนั่งรถมียาครีมสมุนไพรทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วขอบคุณมากๆเลยครับที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเราแต่เขาก็ดีจริงๆนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดเลยอันนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเห็นด้วยไม่ต้องเตรียมกระดาษไว้เช็ดมือเลยเพราะว่าเปิดจุกก็ทาได้เลยนะครับมี3หัวลูกกลิ้งมาเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้ยังไงอย่าลืมทดลองใช้ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นนวดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเมื่อสักครู่ได้ฟัง Choosing Texas จากนักร้องหญิงคันทรีหน้าใหม่ที่ชื่อเอลล่าแลงลี่ผมก็พยายามเลือกเพลงถ้าเป็นเพลงรุ่นใหม่ก็จะเลือกเพลงที่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบจังหวะดีๆอะไรประมาณนี้
อีกชุดหนึ่งอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คืองานล่าสุดของ Sheryl Crow อัลบั้มชุดนี้เพิ่งจะออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นอัลบั้มชุดที่13ของเธอครับใช้ชื่ออัลบั้มว่า Pick You Up แล้วก็เป็นชื่อเพลงด้วยเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกชอบเลยแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบเพลงจังหวะดีมากๆจาก Sheryl Crow ครับ

0: แกโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
2: Yes Nissan สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show Where True Sound Comes

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walk Away Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละอิสระใหม่แบบ Kicks Yes Nissan
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
2: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

วันสักครู่ก็ได้ฟังงานล่าสุดของเชอรี่โครว์เพลงน่ารักเลยนะครับจังหวะดีทำนองง่ายๆอัลบั้มที่เพิ่งจะออกมาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นชื่อเพลงแล้วก็เป็นชื่ออัลบั้มด้วยนะครับ Pick You Up ที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่แล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งไลน์มาทำไมจังหวะพอดีมากเลยพอดีขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังบอกว่าเขียนไลน์มาบอกว่าเพลง New Kid in Town เป็นเพลงโปรดของคุณอาวิทวัฒน์สุนทรวิเนศคุณอาวิทวัฒน์ร้องเพลงนี้บ่อยมากเลยยังไม่เคยฟังคุณอาวิทวัฒน์ร้องเพลงเลยนะครับมีโอกาสจะขอฟังเพลงนี้ด้วยนะ New Kid in Town ที่พอดีที่บอกว่าพอดีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะพูดมุมมองของคุณจือณัฐฐา Interior Designer และเป็น CEO ของ WV Space Interior Studio แล้วก็เป็นประธานของ WV Group ด้วยนะครับวันที่เปิดโชว์รูมของ Canvas ที่วันแบงคอกคุณจือณัฐฐาก็มาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยถึงเรื่องราวของ Canvas และคุณจือณัฐฐาสุนทรวิเนศนะครับก็เป็นหลานสาวของคุณอาวิทวัฒน์ดูสิครับจังหวะจะไม่พอดีได้อย่างไรจังหวะพอดีพอดีเลยและวันนั้นคุณจือณัฐฐาก็พูดถึง Canvas นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากเดนมาร์กมีจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณจือณัฐฐาพูดบอกว่าคือ Canvas นี่ดูเรียบง่ายนะครับมีหน้ากงหน้ากากที่ทำให้สวยงามดูเรียบง่ายเรียบหรูดูเป็นลำโพงที่ไม่ซับซ้อนแต่คุณจือบอกว่านี่แหละอะไรที่ดูดีดูง่ายๆแต่จริงๆเบื้องหลังไม่ง่ายแล้วก็พูดถึงหน้ากากผ้าว่าเป็นผ้าที่ผลิตด้วยขั้นตอนพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าเอาผ้าจากที่ไหนก็ได้มาทำเป็นหน้ากากลำโพงของ Canvasสิ่งทุกอย่างกว่าที่จะออกมาดูดีเสียงดีไม่ง่ายเลยจริงครับหลายๆเรื่องก็เป็นเช่นนั้นบางคนดูง่ายๆแต่ไม่ง่ายนะครับมีโอกาสแวะไปชมความเรียบง่ายที่ชนะใจนักออกแบบมาแล้วทั่วโลกคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมที่ชนะใจของกูรูเครื่องเสียงมาแล้วมากมายมีโอกาสก็ทดลองฟังเสียงได้ที่วันแบงคอกโซนเดอะสตอรี่ชั้นจีตรงข้ามโชว์รูมของเทสลาบอกแบบนี้ชั

เจนดีนะครับเพราะว่าวันแบงคอกค่อนข้างใหญ่มีหลายโซนเดี๋ยวเดินไม่ถูกหรือจะแวะไปที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3รวมถึงที่ LCD TV Thailand ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าอยากจะไปฟังแบบสบายๆ Exclusive ก็แวะไปได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3ยังไงโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851510066 0851510066ครับพูดถึง New Kid in Town นึกถึงเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องหนึ่งแต่จริงๆ New Kid in Town นี้เขาไม่ได้หมายถึงเด็กนะครับแต่ผมก็นึกถึงเด็ก New Kid ที่เป็นทารกแบบเบาะกำลังน่ารักเลยคุณแม่ก็นั่งมองลูกชายที่กำลังนอนหลับตาพริ้มอยู่บนเบาะนะครับมีคุณแม่สามีนั่งด้วยทั้งคู่เลยนั่งดูหนูหนุ่มน้อยนอนหลับตาพริ้มคุณแม่มองเจ้าลูกชายไปก็เริ่มมองฝันถึงอนาคตของลูกน้อยโตขึ้นไปจะเป็นอย่างไรอย่างไรคิดไปไกลมากเลยจนกระทั่งพูดออกมาเลยครับว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนคู่ควรกับลูกชายเราแน่ๆเลยใช่ไหมคุณแม่แม่สามีก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าลูกเอ้ยลูกพูดได้เหมือนใจแม่เลยจริงๆ

0: ลูกชายเจมส์กาฟังโกร้องเพลงได้น่ารักมากๆนะครับลูกชายของอาร์ตกาฟังโกซึ่งข่าวล่าสุดนะครับซึ่งจริงๆจะต้องไปทัวร์ที่อังกฤษช่วงเดือนตุลาคมนี้ What a wonderful tour What a wonderful world tour นะครับปรากฏว่าต้องยกเลิกเพราะว่ามีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจขอให้หายไวๆนะครับศิลปินรุ่นใหญ่ตอนนี้ไม่สบายกันเยอะเลยแบร์รี่แมนเนโลก็ยังเงียบกริบเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่6โมงเย็นไปครบธงชาติแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่ผมชอบที่สุดเลยชั่วโมงหน้ามาฟังด้วยกันครับ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
1: สุทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
1: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
5: ์ก Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
6: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
6: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
6: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: ทีละเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
11: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
10: ฮะ
11: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
10: เปล่าๆนะ
11: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services. คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ InCar SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
7: Check 1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
8: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
7: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
8: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
10: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
11: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ฟังบอกว่าช่วงนี้ต้องเปิดเพลงนานาชาติหน่อยตอนรับการประชุม IMF เพลงญี่ปุ่นก็มาเลยนะครับชินจิทานิมูระกับเพลงฮานะและอิลมอนโด My World จากแพทริโซโบเน่ครับมาสกรูเดินออกไปด้านนอกโอ้โหมืดตึ๊ดตือเลยเพิ่งจะ6 โมงเย็นมืดมากเลยครับฝนโปรยๆนะครับที่บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเดินสำรวจบรรยากาศเพิ่มพลังเสียงด้วยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใสทองคุณค่าของสมุนไพรไทยจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวครับช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะช่วยลดอาการระคายคอได้ในระยะเวลาอันสั้นช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราจะต้องผ่านหน้าฝนนี้ไปได้ด้วยกันคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาอมผสมเก้ๆตราใสทองกล่องสีแดงได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับส่วนถ้าเป็นยาคูสั่งที่สาวยาคูสะดวกมากๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านสั่งซื้อยาคูจากสาวยาคูแน่ๆเลยใช่ไหมครับสะดวกมากมายและมีคำถามอะไรก็สามารถจะสอบถามสาวยาคูได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีกว่าจะมาเป็นสาวยาคูได้นี่อบรมกันมานานพอสมควรเลยนะครับบางคนนึกว่าเป็นสาวยาคูก็มาได้เลยไม่ใช่เขามีการอบรมเรื่องราวของยาคูด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆด้านหลายๆมุมจนกระทั่งสามารถมาเป็นสาวยาคูคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณครับดูแลสุขภาพอวัยวะสำคัญของร่างกายซึ่งก็คือลำไส้ 70% ของภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ที่ลำไส้ครับแต่ลำไส้เรานี้จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ควรจะต้องใส่ใจครับเพราะถ้าหากว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลทำงานไม่สมดุลก็อาจจะทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องอย่างท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องระบบการทำงานก็จะไม่ปกตินะครับดื่มยาคูเครื่องดื่มที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลระบบทางเดินอาหารของเราดูแลลำไส้ของเราเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวเมื่อสักครู่บอกคุณผู้ฟังว่ามีเรื่องราวรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ผมชอบมากๆเลยจริงๆเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่มีเยอะมากนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษมีคุณผู้ฟังเดาถูกด้วยนะเดี๋ยวสักครู่มาฟังด้วยกันครับแต่ตอนนี้ไปที่งานเพลงที่มีคุณผู้ฟังคิดถึงนิวยังกับ Four Strong Winds ครับ

นะจากอัลบั้มชื่อ Comes the Time ของนิวยังครับกับเพลง Four Strong Winds ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ในบรรดาหลากหลายเรื่องราวในรอยจำเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของพี่ใหญ่ครับที่พระองค์ท่านทรงชัยวิทยุอวยพรจากเดโชชัย1ถึงพี่ใหญ่เมื่อวานนี้ก็ได้เล่าเรื่องราวรำลึกถึงพระองค์ท่าน13ตุลาคมใจก็ยังนึกถึงเรื่องนี้ตลอดนะครับรอให้ใกล้ปีใหม่ไม่ไหววันนี้ขออนุญาตนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของพี่ใหญ่หรือนางจันสมอินพิรมปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับพี่ใหญ่เป็นพนักงานรับส่งวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกถึงแม้พี่ใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยแต่ด้วยอาวุโสที่มากกว่าเพื่อนทำให้พนักงานวิทยุของกรมทางหลวงทั่วประเทศที่มีอยู่มากกว่า100หน่วยงานพากันเรียกขานเธอว่าพี่ใหญ่กล่าวกันว่าพี่ใหญ่เป็นพนักงานวิทยุที่มีความรับผิดชอบสูงยิ่งครับทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้เพราะว่าพี่ใหญ่จะมีวิทยุติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทำธุระส่วนตัวใดๆไม่เว้นแม้กระทั่งยามนอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับฟังการรับส่งข่าวของพี่ใหญ่ที่รับฟังข่าวและผ่านข่าวให้หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลและอยู่ในเขตคุกคามของผู้ก่อการร้ายอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยจึงมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิริอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่คือใครและรับสั่งให้ศูนย์สื่อสารสวนจิตรลดาส่งวิทยุชมเชยการปฏิบัติงานของพี่ใหญ่วันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2516ครับในขณะที่พี่ใหญ่และพนักงานวิทยุกรมทางหลวงในภาคเหนือกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังมาจากเครื่องรับเสียงดังว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ยังไม่ได้ขานตอบเนื่องจากเสียงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเดิมเรียกมาอีกครั้งพี่ใหญ่พี่ใหญ่คราวนี้พี่ใหญ่จึงขานรับพี่ใหญ่ขานรับว่าตอบค่ะไม่ทราบว่าจากหน่วยไหนคะเสียงตอบกลับมาว่าจากเดโชชัย1คราวนี้พี่ใหญ่ถึงกับชะงักพี่ใหญ่เรียกทุกศูนย์ให้รีบบิดคลื่นไปที่ช่อง12โดยด่วนระหว่างนั้นพี่ใหญ่รวบรวมความกล้าถามย้ำอีกครั้งว่าจากเดโชชัย1นะผู้ฟังทุกคนเงียบกริบเพื่อรอฟังคำตอบจากปลายทางด้วยหัวใจเต้นระทึกเพราะทุกคนทราบดีครับว่าเดโชชัย1คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแทนคำตอบเดโชชัย1พระราชทานพรปีใหม่ด้วยพระสุรเสียงที่ทำให้ผู้ฟังขนลุกสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดี

็ได้ฟังเรื่องราวประทับใจรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับพร้อมกับบทเพลงพระชนิพนธ์พรปีใหม่ที่บรรเลงได้อย่างน่าฟังมากๆเลยเป็นเวอร์ชันจากบ็อกเซตที่ University of North Texas Symphony Orchestra บรรเลงบทเพลงพระชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนิวไดมอนด์กับงานเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ Sweet Caroline ครับเสียงปิ๊งมากเลยออกลำโพงซ้ายขวาชัดเจนฟังแล้วมีความสุขใช่ไหมครับคนรักเสียงเพลงคนรักเครื่องเสียงและงานใหญ่ส่งท้ายปลายปีห้ามพลาดเลยนะครับ BIAV Show ปลายเดือนนี้30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทการนี้แค่แวะไปฟังเสียงเครื่องเสียงระดับโลกก็คุ้มค่าการเดินทางแล้วครับโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนักที่ชุดเครื่องเสียงระดับโลกแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกจะมารวมตัวกันให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปฟังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแอคเซสซอรีอุปกรณ์เครื่องเสียงอีกมากมายมหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปี30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนครับ11โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ The Landmark สุขุมวิทงานนี้เข้าชมฟรีรวมถึงการแสดงดนตรีสดด้วยนะครับก็เข้าชมได้ฟรีเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังถามถึงพี่ๆวงดั้งเล่นนะครับที่จะมาเล่นมินิคอนเสิร์ตให้ได้ฟังก็จะเป็นช่วงวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา5โมงเย็นครับส่วนคุณเอ๋ยจะ Impression Sound Studio นี่จะเป็นวันที่1พฤศจิกายนข้อมูลเพิ่มเติมคุณฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูที่ Facebook What Hi-Fi Thailand ได้เลยหรือว่า Search คำว่า BIAB Show ก็ได้นะครับขอเชิญครับ BIAB Show 2026 Where True Sound Comes Alive และงานนี้หนึ่งห้องที่ห้ามพลาดเลยก็คือห้องของ Case Home Entertainment Plus อยู่ที่ชั้น3ห้องสุขุมวิท6ครับห้ามพลาดที่จะไปสัมผัสสุดยอดลำโพง Estelon Extreme MK2ตั้งตระหง่านสวยงามมากเลยสีใหม่ New Color Baltic Amber โทนส้มที่เท่มากๆนะครับสวยมากตัวใหญ่ผมว่าได้ไปฟังเสียงของน้องเอสเตอลอนนี่ก็คุ้มแล้วนะครับจริงเอสเตอลอน Extreme MK2 ชั้น3ห้องสุขุมวิท6ห้ามพลาดเลยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ห้อง Case Home Entertainment Plus 30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทครับ

0: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
2: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
3: Yes, Nissan.
4: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walkaway Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละอิสระใหม่แบบ Kicks Yes Nissan
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่

0: ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จำได้ไหม

0: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

และเทศกาลกินเจนี้เลือกอร่อยเลือกโอลีนนะครับอร่อยทุกเมนูเจแน่นอนอิ่มบุญอิ่มใจในเทศกาลกินเจสุขกายสุขใจละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจและทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดหรือเมนูเจจานโปรดอร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันพืชคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลขั้นตอนการผลิตที่ทางโอลีนพิถีพิถันเพื่อให้ได้น้ำมันพืชที่สะอาดปลอดภัยเราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อและเทศกาลกินเจครั้งนี้ปีนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านอิ่มบุญอิ่มใจนะครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจอีก10นาที1ทุ่มมีคุณผู้ฟังบอกว่าทำความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยเหนื่อยมากเลยแล้วก็ได้ใช้แต่ได้ใช้แอลกอฮอล์สิริบัญชาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเห็นมาใช้ไปเยอะเลยก็จะได้สะอาดปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆจะได้มั่นใจในความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าที่จะเปิดเพลงนานาชาติยังไม่มีเพลงจีนนะได้เลยครับพอดีเลยช่วงกินเจก็ต้องฟังเพลงจีนน่ารักน่ารัก

0: สันดาวในภาค2ภาษาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสจาก Rock Voice นะครับและก่อนหน้านั้นได้ฟังเถียนมีมี่จากน้องแนนแก้วการชื่นเป็นนิดที่ร้องได้น่ารักมากๆเลยกลายเป็นคันทรีเบาๆน่ารักมากๆนะครับจังหวะดีคุณฟังชอบมากถามว่าใครร้องน้องแนนครับน้องแนนแก้วการชื่นเป็นนิดแล้วก็ได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันมีคุณผู้ฟังถามว่าที่จะมีดนตรีในสวน The Night by Amazing Thailand วันที่เท่าไหร่16ครับ16ถึง27ตุลาคม12วันนักร้องที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายไว้รายละเอียดจะนำมาบอกให้กันได้ทราบนะครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call centerรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
2: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่รูปแบบการช่อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่สำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจาย

0: ระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการฉ้อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
2: บางกรอบพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกรอบพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
3: นางคริสตาลีน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจริงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
4: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2,000,000 บาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ใน การตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว

0: นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. For this program, we have a two hosts. One host is come from Australia and one host is come from Surin. And now we sit together. I would like to introduce my best friend, Mr. Andrew Pitti Biggs.
3: Hello everybody, welcome to OK English. My name is Andrew Biggs. I come from Australia, but now I live in Sumut Pakan. And I'm here with the incredible Onuma Gaset Pimporn.
2: Yay!
3: Oh, sorry.
2: How are you today, sir?
3: I'm good.
2: Yeah.
3: I'm good. I saw this news and I thought of you. ผมเห็น
2: What?
3: ผมอ่านข่าวนี้แล้วก็นึกถึงคุณออนุมาทันที
2: ข่าวอะไรครับ What's news?
3: Did I talk to you about this last week? No, I didn't. สัปดาห์ที่แล้วเขามีการเลือกตั้งที่อินเดียที่ดุเดือดมาก
2: Election at India?
3: Yeah, and everybody was watching it and wanting to know the winner. Do you know what it was for? It was an election to find Delhi, which is the capital city of India. Delhi,
2: Kundari.
3: Yeah. The fattest dog in Delhi.
2: The fast?
3: Fattest.
2: What does it mean, fattest?
3: Okay, fat, แปลว่าอ้วน.
2: Yes, fat.
3: Fatter, ก็คืออ้วนกว่า.
2: Yes, fattest, อ้วนที่สุด.
3: อ้วนที่สุด. สุนัขอ้วนที่สุดในเมืองเดลี.
2: How many kilograms?
3: Well, they...เพราะว่าผมอยากจะเสนอ2ตัวของผมเลยครับไปให้เล่นด้วย Fat Dogs of Delhi ก็คือหน้าเพจของ Facebook It's called Fat Dogs of Delhi มาอ้วนของเดลีเขาจะโพสต์ภาพแบบตลกๆเขาตัดสินใจว่าเขาจะทำเป็นการโหวตว่าใครคือ
2: นายกประธานาธิบดี
3: ไม่ใช่ใครเป็นหมาที่แบบอ้วนที่สุดเขาก็เลยหาเขารับคนมาส่งภาพมาแล้วในที่สุดก็ได้64แล้วเขาจะมีการโหวตแล้วก็ถ้าโหวตก็เป็นน็อกเอาท์ก็คือจาก64ก็เหลือ32ก็เหลือ16 8 4แล้วก็2เลยแล้วอาทิตย์ที่แล้วมีเหลือ2ตัวหนึ่งก็ชื่อกูมาจากสาเกต46กิโลกรัม
2: หมาหนัก46กิโลกรัม
3: อันนี้ก็เยอะนะเพราะว่าหมาผมอ้วนมาก
2: มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
3: มันถ้าดูภาพเนี่ยมันอ้วนจริงๆ
2: แล้วมันจะเดินไหวเหรอ
3: มันมีอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งโกลา
2: หนักเท่าไหร่คะ
3: จาก SGA ตลาด STA บอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้มันเสียชีวิตแล้วมันเป็นหนึ่งใน4ตัวที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มเพราะมันหมาอ้วนนะมันคงสุขภาพไม่ค่อยดีแต่เขาบอกว่าแม้มันเสียชีวิตก็มันยังลงคะแนนได้เมื่อวันพุธที่แล้วเขาประกาศผลโอ้ we can check
2: who won ใครชนะครับหมาตัวไหนชนะ
3: no we can say who won the fattest dog in Delhi and we'll be able to find out and the answer is Gola ที่เสียชีวิตชนะ
2: โอ้เป็นหมาที่หนักเท่าไหร่คะคุณดูค่ะ
3: 75กิโลกรัม
2: โอ้โหชนะไปเถอะค่ะถ้าเป็นคนหนัก75นี่ก็เยอะแล้วนะฮะถ้ารูปร่างสันทัดแต่เป็นหมาคุณรู้ฝั่งต้องนึกภาพนะหมามันไม่ได้มีความสูงเหมือนมนุษย์เราที่จะสูง150ซมหมาความสูงหมาสูงถึง1เมตรก็หายากแล้วถ้าไม่ใช่หมาฝรั่งโดเบอร์แมนตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: สิ่งที่เหลือเชื่อก็คือเขาใช้มี 100,000 คนนะที่ลงคะแนน 100,000 คนนะแล้วก็ 71% ก็เลือกโกละถึงแม้ว่าเสียชีวิตแล้วก็กูก็ได้เท่าไหร่นะ 28%
2: เรามาจับประกวดในเมืองไทยดีไหมคุณแอนดูเราเปิดเพจ Dog Fat Fat Dog และให้ทุกคนส่งรูปหมาอ้วนมาประกวดดีไหม
3: นี่โกละนี่ดู quite fat
2: yeah
3: right but it's dead he died because he was so fat 75กิโลกรัม
2: มันจะกินเยอะขนาดไหนถ้าหมาขนาด75กิโลกรัมมันเป็นหมูเลยนะเนี่ยเหมือนหม
3: ูไม่แต่ว่าเราเห็นนะ we can see, like if you look at the soy dogs in Bangkok some of them are very fat
2: หมาบางตัวอ้วนมากทั้งที่เป็นหมา
3: ค่ายคนมาให้อาหารตลอดใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าแบบเหงาๆแบบ
2: ดีไม่ดีมันอาจจะกินได้มีของกินมากกว่าบ้านเราไหมฮะ
3: It's like the dogs of 7-Eleven. มีเคยมีคนมาโพสต์ใน TikTok ว่าทำไมในประเทศไทยมันต้องมีหมาที่อ
2: ยู่หน้าเซเว่น
3: หน้าเซเว่นเพราะ
2: ก็คนชอบอ่ะหนึ่งแอร์เย็น
3: แล้วก็มีคนให้อาหาร
2: ใช่ออกมาปุ๊บก็ซื้อฮอทดอกกินเองแล้วก็เผื่อหมาด้วยคนไทยก็ใจดีอะค่ะคุณรู้ฟัง เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ว่าช่วงนี้นะคะปุ๊บก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่นะช่วงนี้คือช่วงปิดเทอมนาวิซา
3: ใช่ yes
2: holiday
3: yes
2: the children don't go to school that mean they are play game they are stay at house they and mother and father much to buy many sweet, mm-hmm. many food for them because the children play and eat, is right. Maybe same as the Kura. ช่วงปิดเทอมเด็กๆจะอ้วนขึ้นนะฮะสำหรับบางบ้านนะ
3: What are your three children doing for the semester break?
2: Oh, for my children, not fat sure because น้องข้าว he is badminton player. เขาเป็นนักกีฬาแบดมินตันHe practiced every day about 2 or 4 hours per day.
3: Great.
2: ก็แคลอรี่เขาบอกเป็นพันแคลอรี่เลยต่อวันอ่ะเขาวัดกับสมาร์ทวอชเขาบอกแม่วันนี้1,700แคลอรี่วันนี้2,000แคลอรี่อะไรเงี้ยเขาก็มาบอกทุกวันกลางคืนก็สลบนอนซ้อมหนักมาก And the second น้องแบ่งปันก็เป็นนักกีฬาฟุตซอลShe's practice every day ก็ไปซ้อมกับโรงเรียนทุกวันวันละ 2-3 ชั่วโมงนะครึ่งวันบ้างแต่วันนี้ซ้อมทั้งวันตั้งถึงเช้าถึงเย็น
3: อ๋อไม่เหนื่อยเหรอครับ
2: นักซ้อมที่สนามแบดหรือซ้อมที่โรงหนังเนี่ย กำลังต้องเช็คอยู่เนี่ย And the third one very nice ปกป้อง he is not the sporter น้องป้องไม่ได้เป็นนักกีฬา but he go to work
3: oh where is he working
2: เตี๋ยวในสวน
3: oh he went there before right
2: ใช่ค่ะน้องป้องไปทำงานพิเศษที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวชื่อเตี๋ยวในสวนตรงซอยระนอง2 yeah he work 5 a.m. until 8 p.m. ทำตั้งแต่ 5 โมงเช้าถึง5 p.m. sorry not 5 p.m. that means 11 a.m. until 2 p.m.
3: 11 till 2 for lunchtime.
2: Yes, sir. 3 hours per day. Monday until Saturday. Yes.
3: We should go and visit him one day.
2: Yes, sure. I gave him 50 baht per day. And I tell him, if you can do the best, yeah, the staff at the
3: Tiểu
2: Nai Suan told me, you work good, I will give you 100 baht per day.
3: Oh.
2: ใช่ถ้าพวกให้เขาวันละ50บาท
3: ก็ได้150
2: No. เพิ่มมาแค่อีก50บาทเป็นร้อย
3: ไม่แต่ว่าร้านอาหารก็ให้ร้อย
2: ไม่ร้านอาหารก็ไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทแม่จ่ายถ้าเกิดน้องป้องไปทำงานแม่ให้ป้องวันละ50บาทถ้าเกิดทำงานจนพี่ๆที่ร้านชมว่าป้องทำงานดีแม
3: ่
2: ให้เลย50บาทบวกเป็น100บาทต่อวัน
3: โอเค
2: เมื่อก่อนเวลาให้ไปทำงานจะอิดออดจะไม่ค่อยไปแต่ทุกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่มีบ่นสักคำเพราะว่ากลับมาปุ๊บรับ100บาทเลยแต่ปุ๊บไม่ได้
3: แล้วทิปเหรอครับเขาได้ทิปไหมที่ร้าน
2: ไม่มี no. เขาเป็นทิปรวมไงก็ทิปรวมใช่ไหมก็ของปกป้องเนี่ยพอเขากลับมาตอนเย็นปุ๊บจะโทรหาพี่ที่ร้านว่าวันนี้ปกป้องทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยไอพี่สาวว่าไงแม่โทรไปถามไงเขาต้องบอกมันทำงานดีอยู่แล้วล่ะ น้องปันว่าแต่ปุ๊บก็จ่ายให้เขาแฮปปี้นะไม่มีบ่นเลยว่าเขาจะบอกพี่เลี้ยงที่บ้านนะว่าพรุ่งนี้ป้องต้องไปทำงานนะป้องต้องไปทำงานนะแล้วเมื่อวันนี้นะฮะ for today my grandmother is come from my mother come from Surin yes and I took my mother to have lunch together before go to lunch I asked ปกป้อง yeah I call him and I invite him to join he said at the เตี๋ยวในสวน have the มีคนจอง15ที
3: ่โอ้
2: เขาบอกวันนี้ร้านคนเยอะมีคนจอง15ที่ปุ๊กก็เลยบอกงั้นลูกไม่ต้องไปกินดีไหมเขาน่าจะยุ่งลูกอยู่ช่วยเขาไหมแล้วลูกไม่เข้าไงเดี๋ยวป้องอยู่ช่วยเขาดีกว่า
3: oh responsibility very good responsibility there
2: ปุ๊กก็มีความรู้สึกลูกเราใช้ได้
3: ถ้าเราเข้าไปแล้วก็สั่งเราเขาสามารถที่จะให้ลดให้ราคาพิเศษไหมหรือ
2: น่าจะแพงสองเท่า
3: or maybe we can ask he can give us some free food there as well
2: น่าจะเป็นน้ำเปล่าอ่ะได
3: ้ผมอยากจะเข้าไปแล้วก็ให้เขาบริการเรา
2: เออผมก็ว่าดีนะ
3: แล้วก็เราจะรับบทเป็น
2: ลูกค้าที่ดุ
3: ดุ
2: เออๆๆ เอาไหมลองสักวันหนึ่งนะแต่แอนดูอย่าไปกับพุกแล้วกันนะ
3: ไม่ผมจะสวมวิกแล้วก็เอาหนวดแล้วจะเข้าไปแล้วแล้วก็บอกแล้วก็ผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะกับเขา
2: โอ้คุณเป็นสารวัตรแจ๊ะเหรอคะต้องปลอมตัวขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าไม่งั้นอยู่บ้านก็เดี๋ยวจะเล่นแต่มือถือมันต้องหาเรื่องให้ไ
3: ปทำงาน Yeah no it's great experience for him to do that
2: ใช่No. เดี๋ยวคุณอนุโอ้โหคุณอนุเปิดโรงเรียนสิ้นเดือนเหรอ
3: โรงเรียนใช่มันเลย it's back to school again Halloween on the 31st we're going to have a little party in the afternoon anyway
2: yeah.
3: I'll tell you about that as it gets closer
2: sure
3: well, พักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันนะฮะ
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
5: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธกส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า MUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเป้าหมายสำคัญคือขยายโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อจากหลากหลายกลุ่มและพื้นที่ร่วมสร้างสื่อที่ตอบโจทย์สังคมผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmassthai.com
2: Welcome back to OK English. I would like to know for your idea. Do you think to have a job? เขาเรียกว่างานพาร์ทไทม์ have a
3: part-time job.
2: Yeah, part-time job is have a useful for the children?
3: I think it's completely useful. I think 100% useful and it's very good. Except that you have to be careful that they're not, they don't get taken advantage of. wherever they're working, because sometimes that happens. But I think it's very good experience for them for their human skills, you know, their ability to interact with other people. You know? Because if you're a waiter, anybody who works in a restaurant, you know this. If you're a waiter, you meet every type of person, right?
2: Yeah.
3: You meet the lovely people, you meet the horrible people.
2: Yeah.
3: You meet the happy people, you meet the unhappy people.
2: Yeah.
3: And you've got to be able to talk to everybody. It's a very good experience for him.
2: Yeah, very good. ปุ๊กชอบช็อตหนึ่งในร้านอาหารมากเลยนะเป็นอย่างที่แอนดูว่าค่ะที่ปุ๊กส่งลูกไปฝึกงานที่ร้านอาหารก็คือเขาจะได้เจอคนเยอะๆจะนั่นจะนี่แต่ปุ๊กชอบช็อตตอนที่เก็บโต๊ะอาหารมากเลยปุ๊กอยากให้ลูกปุ๊กทำช็อตนั้นเยอะ
3: ๆ
2: เพราะว่าโต๊ะอาหารนะคุณผู้ฟังหลังจากทานเสร็จอ่ะมันจะรกมันจะเปื้อน
3: ใช่ใช
2: ่แล้วบางทีมันอาจจะดูแบบบางคนอาจจะรู้สึกอี้เพราะว่าอะไรบางทีมันมีกระดูกที่เขากินเสร็จแล้วมีเศษอาหารมีทิชชู่อะไรเงี้ยถ้าเขาสามารถจัดการตรงนั้นได้นะปุ๊กว่าเขาก็จะทำในสิ่งที่หากวันข้างหน้าเขาเจออะไรที่ยากเจออะไรที่สกปรกเจออะไรที่ไม่โสภาคุณเคยทำมาแล้วคุณทำได้No.
3: But it also teaches you responsibility. Like if you are working as a waiter and you have a table full of dirty plates, and you know you've got to clean that. You've got to learn that. Oh, I have the responsibility to clean that.
2: Yep.
3: So that somebody else can sit down. ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันอยู่ในนั้นเลยซึ่งบางครั้งก็เคยเข้าร้านอาหารก็อาจจะด้วย not too many workers there or something. But you know, there's lots of dirty tables. It doesn't look good.
2: No, not good. Yeah,
3: but if you can learn to clean it up and fix it up and things like that.
2: Yeah,
3: I totally agree with that. I think it's a great thing to do. When I was 15 or 16, I worked at Bonanza Steakhouse, which was Sizzler.
2: Steakhouse?
3: It was Sizzler.
2: What did you do?
3: I made the steak. Yes.
2: Oh,
3: I cooked the steaks.
2: Good. They teach you before?
3: Yeah, and I was good at it too. I was good. And no, I did everything. I learned to do everything.
2: But your mum tell you to do, or you?
3: No, I wanted to do it.
2: Oh,
3: I want to get experience. I want to get money for myself.
2: That means that sorry, you are Steve and Egg and Helen is the same.
3: Yeah, they
2: you?
3: Did the same. They all worked different places as well. I was going to back then when I was 16. I was about to go to America as an exchange student.
2: Yeah.
3: So I needed to get some money. So I said, okay, I'll work at I worked at McDonald's as well, yeah. McDonald's and Bonanza Steakhouse, so that I had some money for myself.
2: Yep.
3: And I was very proud of myself that I could make that money too.
2: Yeah.
3: Very proud of myself. So, and you learn to get along with people, you know. อายุ 16 นะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราคิดว่าเรารู้หมดแต่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราจะได้แบบทํางานกับคนอื่นเราต้องไปทําเป็นทีมเราต้องเร็ว
2: ใช่
3: เราต้องขยัน like you learn all these things that you do and I don't know I probably didn't make a lot of money but it was good experience.
2: Yeah, I agree with you because I can remember maybe last year I think I sent Nong Khao to do the part time at the cafe.
3: Yes, I remember that.
2: ใช่ปุ๊กส่งน้องข้าไปทํางานที่ร้านคาเฟ่1เนี่ยเค้าก็ได้เรียนรู้นะเค้าบอกว่าพี่ในร้านเนี่ยบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าบางคนก็มี

0: ต้องมาทํางานอะ
1: อ
0: ไร
1: ื
0: เ
1: ม
0: งี้ยเขาก็ได้เรียนรู้ชีวิต
1: อื
0: คน
1: ม
0: อื่นๆว่าเฮ้ยเห็นไหมมันไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนหนังสือไปเรื่อยๆนะลูกจนจบปริญญาตรีอย่างที่แม่บอกว่าทุ
1: ไ
0: ก
1: ม
0: ค
1: ่
0: นต้องจบปริญญาตรีนะไม่ใช่นะอื
1: Yeah,
0: ม
1: that's very true. Actually, there was one student who used to walk in my muban, who sometimes I would give a ride down to the end of the soi, just because he would come, he would leave at the same time as I was going in the morning, early morning. And I watched him as he went from a student and then he went to Achiwasiksa, and now he was working at a restaurant nearby because his parents passed away. And he's got a youngest daughter, is it? And he's living in a house, I'm not quite sure where, I don't know, but I know that he has to. But I keep thinking that you're very, very diligent. You're very hardworking because, you know, you're doing this, you work many hours a day at a restaurant. It's not easy work.
0: Yeah.
1: And you're doing that so that you can look after your daughter, not daughter, your sister.
0: Oh, yeah.
1: That's a very wonderful thing to do.
0: Yeah, I think if possible for the Thai education should have program when you study grade 10, MOSI, you should have experience to have a part-time job too.
1: Or you can make it some sort of credit
0: yeah.
1: for your studies as well. I think it's a great idea.
0: ใช่ควรจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้คือเรามักจะต้องฝึกงานตอนมหาวิทยาลัยนะคะคุณผู้ฟังมหาวิทยาลัยต้องฝึกงานอันนี้ปุ๊กเข้าใจแต่ว่าก่อนมหาวิทยาลัยถ้าอยู่ม.ปลายน่าจะให้เด็กมีโอกาสฝึกงานแต่ว่าเราคอนโทรลสถานที่ฝึกงานนะคุณผู้ฟังเวลาที่เด็กควรจะได้ทำงานอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณอาจจะไปทำตามเซเว่นเซ่น MK พิซซ่าแมคโดนัลด์ KFC ร้านอาหารตำมั่วร้านอะไรพวกนี้ที่แบบเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ทำงานเวลากลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าทำแต่ในร้านนี้นะไม่ได้ให้เด็กออกไปนู่นไปนี่นะคือพ่อแม่มาเมื่อไหร่ก็จะได้เจอเด็กที่ร้านนี้ควรจะให้เด็กได้ฝึกนะ
1: Yeah, it's very good experience. It would be really good for us to make that somehow part of the curriculum as well. Like business studies.
0: Yeah, I attention, I will take my children to make a part-time job every year.
1: Good. How old are your three children now? Nong Khao is...
0: 16, 14, and 12.
1: ยังไม่ได้ถามเลย
0: แถม16 14 12ค่ะปกป้อง12ไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็14
1: ปานก็14ก็
0: ได้
1: แล้วก็ข้าว
0: ข้าวก็16
1: Wow, okay.
0: นั่นแหละ
1: Next year, Nong Kha will be 17.
0: ใช่
1: แล้วก็อีก3ปีก็20นะ
0: ใช่แล้วก็บวชพระ
1: แล้วก็23ปีก็40
0: คุณผู้ฟังคุณแอนดูเขาจะมาคำนวณลูกปุ๊กแล้วนะฮะคำนวณให้ก็เด็กๆโตเร็วค่ะ The children is grow up so fast maybe we are not old but he grow up
1: yes
0: เราแก่ไม่ได้นะคุณผู้ฟังตราบใดถ้าลูกเรายังไม่โตและห้ามแก่เราจะแก่ต่อเมื่อ75ปีขึ้นไปถ้าเมื่อไหร่ที่อายุยังไม่ถึง75ปีเราคือวัยทำงาน
1: จริงเหรอ
0: จะทำงานนานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ผมต้องทำงานถึง75เหรอ
0: ไม่ต่อให้คุณเกษียณคุณก็ไม่หยุดทำหรอกแต่เราจะเลือกงาน
1: Yes you're right
0: ใช
1: ่ Yes we choose the work that we want to do
0: กำลังคิดอยู่ว่าปุ๊กควรจะทำงานอะไรเมื่อปุ๊กอายุมากขึ้น
1: modeling
0: คุณเอ็นพูดอะไรเนี่ย modeling
1: What about can open a bakery
0: แม่ปุ๊กทำกับขนมไม่อร่อยเท่าคุณเนี่ยดูเมื่อกี้ปุ๊กควรจะทำแบบประเภทพูดอย่างเงี้ยแต่ว่า I think I will be the writer again ปุ๊กอยากกลับไปเป็น
1: I think that's a great idea No I think you should have a morning show that's called Good Morning with Anuma and every morning from like 6 till 8 a little bit like เรื่องเล่าเช้านี
0: ้
1: แต่แบบเอาใหม่ๆหน่อยก็แบบ yeah Good Morning with Anuma
0: คุณมาจากกับพวกดีกว่า Good morning คือเขามีสรยุทธกับน้อง
1: ที
0: ่ Bright
1: ที่ทำ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่ๆๆเอาแบบไม่รู้ I think you could do that very well
0: โอเคปุ๊กตื่นสายไม่ได้เลยใช่ไหมฮะถ้าอย่างงั้นปุ๊กต้องตื่นเช้าทุกวัน
1: ต้องตื่นประมาณ 3:00 นะทุกวันนะ 4:00
0: ไม่เอาแล้วจำได้สมัยก่อนตอนทำเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เราก็ตื่นประมาณนั้นนะ
1: Every day I used to do that every day yes I can't believe I did thatAnd then when I stopped doing it, my eyes, I had มันดำที่นี่ขอบดำตลอดแต่พอเลิกรายการมันกลับมาแบบดีมันดีมากเลยดูดีขึ้น

0: ยอะเลยมีแต่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าสดชื่นบอกก็เพราะว่าผมไม่ได้ตื่นตีสี่นะทุกวัน That's why
1: แต่ถ้าคุณต้องตื่นตีสี่คุณควรจะนอนแต่หนึ่งทุ่ม
0: Yes don't want to do that
1: ชดเชยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดสำหรับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กันสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: รับฟังรายการ OK English Family ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
5: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
4: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
5: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
4: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
5: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
4: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
5: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
3: สุขก็หลงทุกข์ก็กลัวและตัวเราจะอยู่อย่างไรมาร่วมกันหาคำตอบในงานมีเทศมีทอล์กสัญจรครั้งที่9ประจำปี2569ณวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะได้พบกับธรรมวิทยากรท่านพระครูนายธรกิตติศักดิ์โคตมสิทโสหรือส.ศรีหยวนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพธาเตียนค่ะมาร่วมฟังธรรมะเติมพลังใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการอยู่กับความสุขความทุกข์อย่างเข้าใจนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 8:30 ถึง 11:00 นณวัดชลประทานรังสิตนนทบุรีค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ LINE ID SIOKMASS หรือว่า OKMASS นั่นเองนะคะสอบถามโทร02-618-7781-4 อย่าปล่อยให้ชีวิตต้องเรียนรู้จากความทุกข์เพียงลำพังมาร่วมฟังธรรมเพื่อทำให้ใจเราเบาลงแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะมีธรรมที่ได้มี
6: ทุกความสำเร็จแม้จะดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมบริษัท OK Mass รับจัดอีเวนต์ทุกประเภทสุดอลังการในงบประมาณที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาเปิดตัวสินค้าพิธีมอบรางวัลงานแต่งงานงานรื่นเริงตามเทศกาลทุกรูปแบบทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เราพร้อมให้คำปรึกษาช่วยวางแผนออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการประสานงานจัดหาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาหารและเครื่องดื่มพิธีกรการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงระบบแสงสีเสียงพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้อีเวนต์ของคุณคืองานของเราต้องการจัดงานนึกถึง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
6: นายแพทย์พรสวัสดิ์สวนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงิน ตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of Twenty โดยนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
9: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก พระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุครั้งใหญ่ในกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีนแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยูโนซาฮาลินส์บนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลโดยเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี 2560 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดัมมุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพัก FIFA Day ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราสิทธิมงคล
15: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
16: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกวรรณชัยจิตที่วงครับมารายงานตัวเช่นเคยครับพบกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณครับอัปเดตเรื่องของข่าวสารสถานการณ์โลกแล้วก็ประเด็นที่เป็นกระแสระดับโลกล่ะครับหรือจะคุยเรื่องนานาสาระกับความเป็น International หรือความเป็นสากลเองซึ่งวันนี้ครับไทยเราเองก็เปิดบ้านต้อนรับความเป็นสากลอย่างสูงมากๆในเดือนนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับ 15,000 คนที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในเมืองไทยตลอดเกือบ8วันที่ตอนนี้กำลังดำเนินอยู่ด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ไทยเรานั้นมีโอกาสในการแสดงถึงศักยภาพแสดงถึงความน่าสนใจแล้วก็ทำให้นานาประเทศนั้นประทับใจไม่ใช่แค่นั้นนะครับอยากจะกลับมาอีกครั้งในฐานะนักลงทุนผู้ที่ทำธุรกิจแล้วก็จะนำประโยชน์มาให้ไทยในระยะยาวนั่นเองวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยหลังจากคุยเรื่องของ IMF World Bank มาหลายวันนะครับวันนี้มาดูเรื่องของงานขีดงานเขียนและการเรียนภาษาอังกฤษครับวันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในตำนานก็ว่าได้ในฐานะผู้ที่เป็นฝรั่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยยาวนานเกือบ4ทศวรรษแล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในแวดวงการสอนภาษาอังกฤษครับคุณแอนดรูบิกซึ่งวันนี้จะมาคุยกันกับผมในห้องส่งแล้วครับเพื่อจะพูดคุยถึงหนังสือเล่มล่าสุดของเขาซึ่งไม่ใช่หนังสือการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยเหมือนเช่นที่เคยเห็นมานะครับแต่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฟิคชั่นหรือนวนิยายสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นหนึ่งในแพชชั่นหรือว่าความสนใจของท่านผู้นี้มานานแล้วนะครับมีโอกาสในการทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็พิมพ์ออกมาเตรียมจะเปิดตัวในช่วงเวลาที่จะถึงนี้นะครับก็คืองานสัปดาห์งานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะครับ Books Expo 2569ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละครับก็จะได้เห็นกันว่าบทบาทหนึ่งของคุณแอนดรูบิกในฐานะนักเขียนเรื่องที่แตกต่างออกไปนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่ต้องการมีความฝันมีความปรารถนาจะทำอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติดกรอบความคุ้นเคยอยู่เสมอไปเราอาจจะกล้าท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงขยับออกไปจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะนำพาความสำเร็จแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์แล้วก็สร้างความพึงพอใจสร้างศักยภาพให้เราอย่างที่เราคาดไม่ถึงและแน่นอนครับก็จะมาคุยถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในปัจจุบันนี้ในฐานะผู้เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมายาวนานนะครับคุณแอนดรูบิกก็จะมานำเสนอว่าในยุค AI ยุคเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้การเรียนรู้นั้นง่ายดายขนาดนี้เนี่ยปรากฏว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะพื้นฐานอย่างเขียนและอ่านยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งและยิ่งต้องอาศัยรูปแบบที่ต้องอดทนนะครับต้องอาศัยความพยายามมากยิ่งขึ้นแต่ payoff หรือว่าสิ่งที่จะได้รับกลับมานั้นคุ้มค่าเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ด้วยเดี๋ยวจะไปต้อนรับคุณแอนดรูบิกกันครับ
2: แปดเก้าคือปีที่ผมมาแล้วก็เริ่มที่เนชั่นหนึ่งปีผมฝึกภาษาไทยก็เลยน่าจะ90-91ผมเริ่มต้นนิตยสารที่มีชื่อว่าเนชั่นจูเนียร
3: ์
2: ตอนนั้นมันดังในยุคนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำสัก10ปีย้ายไปที่ช่อง3แล้วก็ทำรายการช่วงเช้า Talk of the Town แล้วก็หลายรายการที่โน่นครับที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็ในช่วงเวลานั้นประมาณ20กว่าปีที่แล้วตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อ Andrew Biggs Academy ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยใช้ชื่อเราเองซึ่งปัจจุบันนี้เรา outsource ครูเราจะสอนครูไปที่โรงเรียนต่างๆเป็นฝรั่งครูฝรั่ง
3: ผมเรียกว่าเป็นสถาบันสอนครูเพื่อให้ครูไปเป็นครูอีกที
2: แล้วก็เพิ่งเปิดที่จริงเราต้องเรียกว่า re-open re-open
3: re-open
2: เราเคยมีสาขาที่ตึกไทยสินที่พระขนง
3: ครับ
2: รถไฟฟ้า BTS พระขนง
3: ครับ
2: เรากลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนโควิดเราปิด
3: ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งที่โน่นเราจะเริ่มมีคลาสสำหรับ4กลุ่มก็คือเด็ก7-12ผู้สูงอายุภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ
3: โอ้นี่ไง ตื่นเต้นมาก
2: ไม่สูง
3: ไม่สูงใช่ไหม
2: ยังไม่ถึงคุณต้องรออีก20ปีนะครับกว่าจะเข้าเราคิดคนที่เกษียณแล้วที่ไม่มีอะไรทำแล้วเราอยากจะทำเป็นชมรมฝึกภาษาอังกฤษก็เลยจะให้เข้ามาแล้วก็พวกที่ทำ IELTS แล้วก็ฝรั่งที่อยากเรียนภาษา
3: คือหลากหลายเลยหลากหลาย purpose
2: ครับ
3: แล้วก็ผู้สูงอายุนี่คือเสิร์ฟสำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยนะ
2: ใช่ครับซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นแล้ว
3: โอ้แต่ยังดูดีอยู่เลยนะโอ้
2: วันนี้ดูไม่ค่อยดีแล้วครับเพิ่งพ้นจากอาการเป็นหวัด
3: ไม่เป็นไรเขาป่วยกันเยอะช่วงนี้คุณเอนดรูไม่เป็นไร
2: ครับ
3: นะแต่ว่าในความป่วยไข้นะแต่ก็ยังมีข้อดีมีข่าวดีเพราะว่าคุณเอนดรูผลิตผลงานที่น่าชื่นใจเป็นความชื่นใจส่วนตัวด้วยนะใช่ไหม
2: ครับ
3: คือนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็มีผลงานหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานแล้วนี่คือหนังสือเล่มแรกเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม Dead Temple
2: Dead Temple
3: Tell us a little bit more about this books
2: Okay so Dead Temple is my first English book that I've ever written and it's fiction it's not about learning English it's a fiction book
3: อ๋อคือเป็น fiction book ที่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้ว
2: ไม่ครับอันนี้ก็คือนิยายเชิงสยองขวัญเชิงอาชญากรรม
3: แล้วคนอ่านเขาจะไม่ตกใจเลยคุณแอนดูไปเขียน
2: อาจจะตกใจนิดนึง แต่เราอ่านหนังสือสยองขวัญเพื่อที่จะตกใจไม่ใช่เหรอครับ เราอยากตกใจ ไม่ใช่แล้ว
3: นั่นคือเสน่ห์ของมัน
2: มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดขอโทษในวัดที่อยู่ต่างจังหวัด
3: ครับ
2: ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝรั่งคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีแต่เพื่อนที่อ่านแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็แอนดรูว์แน่ๆผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ผมเลยแต่จากประสบการณ์เราเองใช่ไหมครับก็มันต้องเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่ในสื่
3: อ
2: เขาสอนภาษาอังกฤษก็เลยเขาบอกว่าอันนี้ก็แอนดรูว์ที่จริงมันไม่ใช่เขาชื่อแซมแล้วหลานสาวของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเป็นหลานสาวเป็นจิตอาสาที่วัดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาหายไปโดยปริศนาก็แบบลึกลับไม่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะหาเขาแล้วก็คนที่ช่วยเขาก็คือพระสามเสนพระสามเสนก็เป็นพระเพิ่งเป็นพระอายุ20กว่าซึ่งสิ่งที่วัตถุประสงค์ของพระสามเสนก็คือท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษ
3: ครับ
2: ท่านมีแต่คำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3: เอาสิ
2: แต่เนื่องจากว่าแซมก็ไม่ค่อยสนใจที่จะสอนเนื่องจากว่าก็ต้องหาหลาน
3: ยุ่งบีซี่มาก
2: มีความขัดแย้ง conflict ระหว่างพระสงฆ์กับพระรูปนี้กับฝรั่งคนนี้อันนี้ก็คือเรื่อง
3: สนใจนะแต่ฟังดูแล้วเห็นเริ่มที่จะเห็นความสอดคล้องต้องกันเล็กน้อยคือมีการสนองผลประโยชน์กันไม่มากก็น้อยพระต้องการเรียนภาษาอังกฤษพระต้องเข้าหาคุณแซมไปละ
2: ใช่ครับ
3: คุณแซมก็ต้องสอบหาหลานสาว
2: แซมก็ไม่สนใจที่จะสอน
3: ไม่สอนแต่ก็ต้อง
2: แต่เขาไม่ช่วยเสียงก็เพราะเขาเป็นครูที่สอนในสื่อในออนไลน์ในช่องอะไรพวกนี
3: ้
2: ก็เลยมันเกิดความขัดแย้งแล้วก็ความทะเลาะกันด้วยซึ่งไม่คุณไม่ควรจะทะเลาะกับพระสงฆ์อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราสอนฝรั่งนะคร
3: ับ ละเอียดอ่อนมากมีความละเอียดอ่อนอยู่ข้างในมีวัฒนธรรมอยู่ข้างใน
2: วัฒนธรรมมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้งนั้นเลยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นตำนานของไทยด้วยที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะ
3: ใช่จะสปอยไป
2: มันจะสปอยตอนจบ
3: ครับ
2: แต่ผมดึงวัฒนธรรมไทยมาเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะเหมือนโฆษณามันอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นิดๆหน่อยๆ
3: นี่ไงได้ยินกันมาเยอะมากซอฟต์พาวเวอร
2: ์ครับ
3: แล้วมัน
2: หวังว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์
3: ใช่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเขียนเนี่ยคือคุณแอนดรูที่คือเป็นเวสเทิร์นพีเพิลอะแต่ว่ามองเมืองไทยในสายตาเวสเทิร์นก็จริงแต่ว่าในฐานะประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ที่นานเนี่ยน่าจะเห็นอะไรมากมากจริงๆในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมคนไทยในความเป็นคนไทยมันก็จะมีความมิกซ
2: ์
3: กันนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเราต้องการที่จะเผยแพร่ไปสู่ออเดียนซ์ที่เป็นระดับโลกเลย
2: ใช่
3: ไม่ใช่แค่เฉพาะอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
2: ความจริงแล้วหนังสือเล่มนี้ก็สำหรับต่างประเทศแต่ว่ามันดีสำหรับใครที่อาจจะ ไม่ใช่พื้นฐานภาษาอังกฤษอาจจะอยู่ระดับกลางที่อยากจะพัฒนายกระดับนิดหนึ่งไปอ่านหนังสือซะอาจจะไม่ได้เป็นเล่มนี้อ่านหนังสือก็ได้อ่านไหนก็ได้หรือ
3: ขอเป็นภาษาอังกฤษ
2: สั้นขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดดิกตลอดเวลาไม่แค่แบบอ่านแล้วก็เข้าใจโดยรวมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
3: ผมนี่อ่านแค่วรรคเดียวนี่ผมมีความรู้สึกอยากเปิดดิกไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ใช่ไหม
4: ได้ครับ
3: คือบางครั้งอ่านเนี่ยอย่างเช่น I turn my heel a couple of students are running in my direction with their phones ready
2: ก็ไม่ยากนะ Wow you read very well
3: well thank you
2: Where did you learn your English from
3: On my own
2: You learned on your own
3: I learned in English school for only a short period of time and then right after that I study on my own basically
2: Yeah. Really?
3: Yeah.
2: Wow.
3: A little bit. No, don't tell me like that. I still keep learning, especially with the teacher like you.
2: Did you go to university or not? Did you do university English or not?
3: Yeah. Academic English as well.
2: Where?
3: จุฬาลงกรณ์ University
2: อ๋อสินายที่สุดเราก็นายที่สุดก็เข้าใจแล้ว
3: นายที่สุดก็เข้าใจแล้ว No I just try to improve my English
2: even Do you like to read English or not?
3: I love it. I love the read the articles, things like news articles, academic articles, like from the Economist, Financial Times.
2: You read the Economist
3: I love
2: and
3: the
2: Financial Times.
3: I love the content.
2: คุณวันชัย
3: Maybe I'm a kind of exception, but...
2: That's amazing. Yeah, I'm very
3: it's
2: impressed.
3: Short, though, that it's quite short. It's only one article. It takes me like 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes. So, but this kind of
2: Me books, too.
3: Right.
2: It's very difficult.
3: Difficult. Somehow I don't understand fully, but at least I get some idea. And yeah.
2: Do you read for pleasure? Like when I say that, do you read like...short stories or novels and things like that.
3: Never.
2: You should do it.
3: I should do it.
2: You know what I want you to do? I'm going to give you this book.
3: Right.
2: And I want you to read it.
3: Thank you so much.
2: I don't care how long it takes. And then call me when you're finished.
3: Wow.
2: And we'll talk about it.
3: Wow.
2: It could be a year. I don't care how long it takes. Yeah. Just read it and then call me and we'll talk about it.
3: How long do you expect me to finish? It's gonna be like I don't know, but it's okay because the your English is pretty kind of easy to read,
2: There are some words you will hit. You'll hit some words that you don't understand or very slangy because this is very natural English. Okay,
3: right.
2: But often you can guess what it means by.From the context, right? From the sentence that it's in, you know, and it's often better to do that than to look up the dictionary every time you see a word like that.
3: That's what I did in the past time when I first started to practice reading English contents.
2: You'd always be looking up the dictionary.
3: Always frustrating and time consuming so much.
2: That's not fun.
3: That's not fun at all. Yeah, so somehow I gave up.Can you give some suggestion to the audience or anyone who started to learn English?
2: But they feel like
3: it's a big burden, but actually it's not.
2: Okay, the first thing you do is you find something that you really like, that you really enjoy. For example, it might be Manchester United. You know, it might be Marvel Comics. It might be, you know, PUBG or something like that.It might be anything at all, and you find that information in English on the net and just read it. Go to Manchester United website and just read about Man U with no tie in there at all. And don't think in your mind, oh, I must understand this. I must get this. No.
3: Push yourself so much.
2: Don't push yourself because, as you say, you read it and you go, this isn't fun.
3: Yeah.
2: You know, you're reading this for fun. Now, the other thing I also suggest is do what I did. ทำเหมือนผมเลยช่วงแรกๆที่ผมอยากเก่ง
3: ภาษาไทย
2: ผมก็ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยไปที่ ร้านที่ขายหนังสือครุสภา แล้วก็ซื้อฝึกหัดแบบฝึกหัดป.1แล้วก็เริ่มจาก
3: ป.1เอาแบบง่ายๆเลยเริ่มแบบนั้น
2: แล้วก็ไปหา ระดับที่คุณถนัดที่สุด
3: ครับ
2: แล้วก็เริ่มต้นที่โน้น
3: ครับ
2: ของผมก็พอถึงประมาณป.1 ป.2 ป.3 ตอนนั้นก็เริ่มเก็ทโอเคแล้วผมอยู่ที่ป.3 แล้วผมจะฝึกนี่เอาจริงเอาจังไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุณเข้าไปในร้านหนังสือ Asia Books Kinokuniya CED แล้วก็หาหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับ Grade 1 Year 1
3: ครับ
2: แล้วก็เริ่มต้นอย่างนั้นแหละแล้วก็เพราะว่าการที่จะเก่งภาษาอังกฤษก็เป็นพัฒนาการแล้วก็ยิ่งพอถึงระดับอันนี้ระดับกลางถึงเก่งคุณหาเรื่องสั้นหรือ short stories หรือนิยายอย่างนี้มาอ่านอย่าไปเบิดดิกทุกครั้งที่เจอที่พบคำศัพท์ที่ไม่เก็ตดาวเอาคุณมีสิทธิ์ที่จะดาวถูกร้อยละ85
3: นี่คือความแตกต่างของการอ่านภาษาอังกฤษหรือเปล่าคุณแอนดูคือบางครั้งเราอาจจะเดานิดหนึ่งแต่ว่าเราเข้าใจภาพรวมในแต่ละพารากราฟนั้น
2: ผมมีลูกศิษย์บางคนที่เราสอนตัวต่อตัวแล้วก็ผมจะให้เขาอ่าน short story แล้วผมบอกเขาเลยว่าห้ามเปิดดิกโดยเด็ดขาด
3: นี
2: ่ just read the whole thing
3: ครับ
2: read it through and you tell me at the end if you understand it and we'll talk about it เหมือนที่ผมพูดกับคุณเมื่อกี
3: ้ครับ
2: คือคุณอ่านอาจจะพูดอย่างนี้กับหนังสือเล่มนี้กับคุณ
3: ครับ
2: don't open the dictionary don't look up words
3: ครับ
2: Unless you see a word that comes all the time or an important word that maybe is important for the story. Okay, look that up. Yep. But don't do it. And get to the end and you tell me if you understand what happened in that story. I said, tell me the story.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. That's what we expect to hear from you.
2: Now, บางครั้งก็เล่าถูกบางครั้งเล่าไม่ถูกถ้าเล่าไม่ถูกช่างมันเถอะก็ผมจะอธิบายว่าเรื่องราวก็เป็นยังไงแท้จริงกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งซะ
3: ครั้งต่อไปจะ improve
2: คือการที่จะอ่านแทนที่จะอ่านหนังสือ grammar ผมพูดตลอดการที่จะอ่านเรื่องสั้นหรือเรื่องราวจากเว็บไซต์หรือยิ่งนิยายไม่ต้องยาวมากเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจถึงใจของภาษาอังกฤษวิญญาณของภาษาอังกฤษเสน่ห์ของภาษาอังกฤษจังหวะของภาษาอังกฤษพวกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเก่งโดยที่คุณไม่รู้เลยไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังจะเก่งคืออ
3: ย่างนี้น่าสนุกมากนะเก่งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ
2: คือบาง
3: จะสนุกขนาดไหน
2: ผมมีลูกศิษย์บางคนที่ผมมาให้อ่านเยอะแล้วเขาก็แบบหงุดหงิดนิดหนึ่งที่ทำไมไม่ให้เราทำ no just read แล้วเวลาผมพูดคุยกับเขาผมฟังได้แบบชัดๆเลยความจริงแล้วผมควรจะอัดครั้งแรกแล้วก็ให้เขาไปดูหลังจาก20ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงว่าพัฒนาการกับการพูดพัฒนาการในการพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเก่งขึ้นเราคิดว่าเราอยู่ระดับเดียวกันแต่ว่า
3: น่าสนใจ
2: no actually you're getting really good
3: right
2: and you do it through ความทีแล้วก็การอ่านผมว่านะความทีในการใช้แล้วก็การอ่านเรื่องนี้เสียดายในยุคนี้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกคนที่อ่านหนังสือกำลังจะลดลง
3: ใช่
2: เพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเรามากกับภาษาที่สองภาษาที่หนึ่งด้วยผมไปนอนหนังสืออ่านหนังสือตลอดเวลา
3: ครับ
2: แล้วก็ผมยังพบคำศัพท์ที่ผมต้องไปเช็ค
3: มันยังได้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาม
2: ันคืออะไรมันแปลว่าอะไรกันแน่คืออันนี้คือมันไม่มีวันที่เราสามารถที่จะปิดdictionary แล้วก็บอกว่าโอเคก็รู้หมดแล้ว no that will never happen but that's not supposed to happen that shouldn't happen
3: right
2: it's a life learning experience พูดเหมือนพระเลยนะเหมือนเท
3: พไปคลุกคลีกับพระมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ไม่ใช่เทพเลยคุณดูเพราะว่านี่คือสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เชื่อได้ว่าผมเชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินนะในช่วงที่เราอาจจะท้อแท้หน่อยว่าการเรียนภาษาอังกฤษมัน is such a long journey you know and you try to emphasize that don't set the goal the exact goal like that
1: คุณฟังคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับคุณแอนดรูบิกใน edition ที่2ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลางวดมาถึงช่วงท้ายแต่คุณแอนดรูบิกจะยังอยู่กับเรานะครับพรุ่งนี้ คุยกันต่อครับกับเรื่องของหนังสือของท่านแล้วก็การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคใหม่ยุคนี้ถอดบทเรียนในฐานะครูบาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่ยืนหยัดมายาวนานกว่า3ทศวรรษแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นครูเป็นเจ้าของ Academy และเป็นสื่อสารมวลชนด้วยนะครับในการสอนภาษาอังกฤษแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่รูปแบบการเรียนรู้นั้นจริงๆแล้วยังคงมีสิ่งที่จะต้องยังคงรักษาเอาไว้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
4: ประชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
8: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
9: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ายการที่จะทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องราววัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกในอันซีนว่าไว้สนุกไปกับเรื่องราววัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกในอันซีนว่าไว้

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะคะพบกันในรายการ Unseen Worldwide ค่ะคุณผู้ฟังคะคือช่วงนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นช่วงของการจัดประชุมธนาคารโลกครั้งยิ่งใหญ่นะเพื่อที่จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะได้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตนะยังไงก็ตามค่ะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์จากพื้นฐานตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของประเทศทั้งประเทศไทยโซนเอเชียยุโรปแล้วก็นานาประเทศเลยนะคะที่เอามาพูดกันในเวทีในครั้งนี้แล้วที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นเรื่องของการจ้างงานเป็นเรื่องของ AI โลกแห่งอนาคตนะคะที่จะยังมีงานให้คนเนี่ยได้ทำอยู่หรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยหวานไปเจอข้อมูลหนึ่งมาซึ่งน่าสนใจมากๆคือเสียงอาจจะขออภัยจริงๆนะคะคือช่วงนี้หวานไม่ค่อยสบายนะแต่ว่าก็หายดีแล้วอาจจะเป็นหวัดลงคอสักหน่อยหนึ่งเสียงก็เลยจะแปลกๆไปนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หวานเห็นว่าการสัมภาษณ์คุณอาเจบังกานะคะที่เป็นผู้บริหารเป็นหัวโต๊ะกลุ่มธนาคารโลกเขามาให้สัมภาษณ์พิเศษพูดถึงการประชุม IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพนี่แหละในช่วงวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคมนะคะคุณบังกาเนี่ยเขามองว่า AI จะแย่งงานคนไทยหรือจะช่วยสร้างงานที่ดีและรายได้สูงขึ้นคำถามนี้เป็นหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นภาพมุมมองของคุณบังกาเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าไทยเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะก้าวเป็นประเทศรายได้สูงในอีก 10-15 ปีหากพัฒนาจุดแข็งแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะนี่เป็นเพียงมุมมองต่อศักยภาพของไทยซึ่งต้องอาศัยการลงมือทำในหลายด้านร่วมกันนะคะก็สำหรับ AI เนี่ยเขาเสนอว่าไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องการนำมาแก้ปัญหาจริงเพราะว่าการสร้างโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยต้องใช้ทั้งเงินทุนข้อมูลบุคลากรพลังงานประมวลผลไฟฟ้าจำนวนมหาศาลโอกาสที่เข้าถึงได้มากกว่าก็คือแอปพลิเคชันที่เหมาะกับความต้องการในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือเกษตรกรดูแลพืชช่วยบุคลากรสาธารณสุขทำงานช่วยงานร้านค้าจัดการสต็อกหรือว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินส่วนความกังวลเรื่องงานนะคะคุณบังกาเนี่ยเขาอ้างการประเมินของธนาคารโลกเอาไว้ว่าในประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงอย่างไทยเนี่ยนะงานอีกประมาณร้อยละ10-12เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจาก AI นะคะต้องแยกให้ชัดนะคะว่าได้รับผลกระทบไม่ได้หมายถึงงานทั้งหมดในสัดส่วนนี้จะหายไปไหนนะคะเพราะว่าบางงานอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือว่าอาจจะใช้ AI เนี่ยค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่เขาเองก็มองว่าระบบหุ่นยนต์ในภาคการผลิตเนี่ยก็เป็นอีกความเสี่ยงที่ไทยควรจับตาตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาคือคลินิกในอินโดนีเซียนะคะซึ่งบุคลากรเนี่ยส่งข้อมูลให้แพทย์ส่วนกลางใช้ AI ช่วยประเมินอาการบุคลากรเดิมก็ยังทำงานอยู่แต่มีเครื่องมือช่วยให้บริการได้ดีขึ้นคำถามก็คือเมื่อทำงานได้มากขึ้นคนทำงานจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคุณบังกามองว่าทักษะที่นายจ้างต้องการคือหรือว่าเป็นการแข่งขันเพื่อดึงคนเก่งเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะประเทศเนี่ยจะต้องพัฒนาพื้นฐานการศึกษาพร้อมกับฝึกทักษะให้ตรงกับงานที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการโดยทั้งมีเงินทุนมีคำปรึกษาช่วยเริ่มต้นธุรกิจแต่พื้นฐานเศรษฐกิจก็ต้องพร้อมด้วยนะคะพื้นฐานเศรษฐกิจของเราเช่นระบบดิจิทัลไฟฟ้าน้ำแล้วก็ระเบียบที่ชัดเจนโปร่งใสและคาดการได้เพื่อให้ธุรกิจเนี่ยค่ะกล้าลงทุนแล้วก็สร้างงานสำหรับคนไทยเนี่ยนะคะคุณบังกาเขาชี้เอาไว้โอกาส5ด้านด้วยกันคือธุรกิจเกษตรบริการดิจิทัลการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงจากการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในมุมวิเคราะห์สิ่งที่ควรติดตามเลยก็คือไทยเนี่ยจะทำให้คนและธุรกิจเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ทั่วถึงมากแค่ไหนเพราะการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็สร้างประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะเมื่อแรงงานใช้เป็นธุรกิจเล็กๆเข้าถึงได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นก็แปรเปลี่ยนเป็นงานและเป
ลี่ยนเป็นรายได้ที่สูงขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาให้มุมมองในเรื่องของการที่คนเราต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองพร้อมกับสามารถนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเราด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยอย่ากลัวว่า AI จะแย่งงานนะคะแต่คนที่จะถูกแย่งงานไปคือถูกแย่งงานจากคนที่ใช้ AI เป็นคนที่ใช้ AI เก่งแบบเนี้ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้IMF World Bank เนี่ยนะคะเกี่ยวกับประชาชนคนรากหญ้าแน่ๆเกี่ยวกับคนไทยทุกคนเกี่ยวกับทุกคนบนโลกใบนี้นะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยธนาคารโลกก็ออกมาบอกนะคะว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยต้องรัดเข็มขัดตัวเองให้ดีอย่ามัวแต่แจกเงินอย่ามัวแต่ใช้นโยบายอะไรก็อาแจกเงินอะไรก็เอาเงินไปอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะคือต้องช่วยเหลือให้จริงจังกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็ได้รับคือได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการอุดหนุนเงินสนับสนุนเงินในการค้ำธุรกิจเพื่อที่จะให้ฟื้นขึ้นมาได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะคะที่ทำให้แต่ละรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันประเทศของเราถ้านะอันนี้ดิฉันมองในมุมของดิฉันแล้วก็มองในมุมผู้ประกอบการคนไทยหลายๆคนก็มองเช่นเดียวกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยณเวลานี้นะคะมีหลายเรื่องมากๆเลยที่ต้องเปลี่ยนแปลงต้องมองไปข้างหน้าต้องอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและในเรื่องของคอร์รัปชันของเราคือมันนำโด่งมากจริงๆสถิติคอร์รัปชันนี่ติด1ใน5นะคะแต่ในขณะเดียวกัน GDP ตัวเลขเศรษฐกิจมันรั้งท้ายแม้กระทั่งนะคะเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของเราอย่างกัมพูชาแบบเนี้ยนะก็ยังแซงหน้าเราไปแล้วเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยมุมนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าผู้ใหญ่นะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับในส่วนของการดูแลภาคครัวเรือนนะคะหรือว่าจะเป็นการค้าระหว่างประเทศหรือกรมการค้าภายในนะคะเพื่อที่จะส่งออกอะไรต่างๆได้นะบ้านเมืองเรามีของดีมากมายนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพื่อที่จะเอาไปค้าขายให้ชาวต่างชาตินะณเวลานี้เองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าก็คงจะบอกว่าไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่ามันกระทบกับประชาชนคนไทยทุกคนนะคะในขณะเดียวกันเราอาจจะเห็นว่าเวลาไปเที่ยวต่างชาติเนี่ยต่างประเทศนะคะเขาจะมีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมคะถ้าประเทศน่าเที่ยวนะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะเขามีฟรีวีซ่าเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวไม่ใช่ให้นักท่องเที่ยวไปทำผิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็หันมามองบ้านเรานักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพนะคะถือโอกาสเนี้ยเข้ามาไทยเพื่อมาลักลอบทำงานมาแอบทำงานแล้วก็มาแอบทำของเสียอะไรที่มันไม่ดีมันผิดกฎหมายเอาไว้มากมายเลยแต่นะก็เดียวกันนะคะหน่วยงานกรมสรรพากรนะก็จะคือเรียกว่าณเวลานี้มีเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้เสนอให้จัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกจากประเทศไทยทุกสัญชาติไม่จำกัดเฉพาะคนไทยนะคะสาระสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยนะเสนอให้เก็บจากการเดินทางทางอากาศคนละ 1,000 บาทต่อครั้งโดยสารการบินหรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเรียกเก็บพร้อมค่าเดินทางคือเขาจะบวกไปในค่าตั๋วนะคะส่วนการทางบกทางน้ำก็เสนอให้ได้รับการยกเว้นในระยะแรกแต่ก็อย่าคิดว่าจะหนีพ้นเดี๋ยวก็จะมีการเก็บเช่นเดียวกันสำหรับอัตราภาษีก็จะกำหนดผ่านกฎกระทรวงโดยหลักการร่างกฎหมายเนี่ยนะคะกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งต้องแยกให้ชัดนะคะว่าตัวเลขนี้เป็นเพดานส่วนอัตราที่เสนอสำหรับช่วงแรกก็คือ 1,000 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพดานไม่เกิน 5,000 แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งปรับเป็นยอดจาก 1,000 เป็น 5,000 ก็ไม่ผิดไงประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้ยังเสนอข้อยกเว้นสำหรับผู้เดินทางแบบกลุ่มเช่นเด็กอายุไม่เกิน2ปีเนี่ยจะไม่ต้องเสียแล้วก็ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ผ่านเครื่องโดย
ไม่ออกจากบริเวณผู้โดยสารอารมณ์แบบมาต่อเครื่องนะคะแล้วก็รอขึ้นเครื่องอย่างเดียวอ่ะส่วนเหตุผลที่ระบุในเอกสารทางการก็คือการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลังเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะประเด็นที่ชวนคิดเลยก็คือการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ส่งผลยังไงต่อผู้เดินทางทั้งคนที่ไปท่องเที่ยวไปทำงานไปเรียนหรือไปพบครอบครัวและข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางที่จำเป็นหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะหากว่าไม่เห็นด้วยนะเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรภายใน29ตุลาคมนี้ทั้งผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะก็สามารถที่จะเสนอเหตุผลผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับเพื่อประกอบการพิจารณาของภาครัฐนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ที่เป็นเว็บไซต์ของสรรพากรนะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ law.go.th listening detail survey นะคะเข้าไปได้นะไปทำแบบสอบถามกันเห็นด้วยยังไงไม่เห็นด้วยยังไงภายในวันที่29ตุลาคมนี้นะคะก็นั่นแหละพูดถึงเรื่องการเดินทางขาเข้าขาออกคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยบ้านเราเก็บแพงกว่าญี่ปุ่นนะคะที่เป็นประเทศที่คนนิยมไปซะอีกนะเราอาจจะต้องหันมาดูนะคะว่าถ้าต้องการให้คนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีการคมนาคมดีแล้วหรือยังสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีการพัฒนาดีเพียงพอแล้วหรือยังนะคะแล้วก็การจะเก็บคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศหรือว่าจะเก็บต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศแบบเนี้ยนะคะบาลานซ์ความเหมาะสมเนี่ยคือควรเป็นราคาเท่าไหร่ 1,000 ดิฉันมองว่าสูงเกินไปแล้วณขณะเดียวกันการเก็บในครั้งนี้เนี่ยนะคะปลายทางในการนำเงินไปพัฒนาเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมมากพอดังนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะใครเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยอ่ะยังไงว่ากันไปในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางของสรรพากรนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะคะขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะตลอดทั้ง1ชั่วโมงในรายการ Unseen Worldwide ค่ะ

0: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงอยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
9: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต. เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายอหญิงโสภากลับมาทักทายกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้เราเจอกันกลางสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟัง14ตุลาคม2569วันนี้นะคะต้องบอกว่าใครที่ได้ work from home นะคะก็อาจจะมีความสุขกับการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครก็ทำงานตามปกติค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวของผู้หญิงต้องรู้แล้วก็การดูแลสุขภาพอัปเดตข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะการประชุมนั้นจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะมีผู้นำทางด้านของธนาคารจากทั่วโลกด้วยค่ะ191ประเทศนะคะหมื่นกว่าคนนี้นะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครเองก็เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยค่ะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะย้ำเรื่องของสิทธิการเดินทางอย่างอิสระนะคะพร้อมกับจัดแรลลี่ไม้เท้าขาวเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งตรงกับ15ตุลาคมของทุกปีคือวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมนะคะถึงสิทธิเสรีภาพและก็ความปลอดภัยในการเดินทางเท้าของคนตาบอดนั่นเองค่ะพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาค่ะสำหรับปีนี้แรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีโอ้โหคุณผู้ฟังคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีขึ้นในวันขออภัยค่ะวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อเสริมเรื่องของทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมลแพทยานันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงวันไม้เท้าขาวนะคะบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดนั้นก็มีศักยภาพในการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพหรือว่าการเดินทางได้ด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะหากได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะทางเท้าระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงความช่วยเหลือจากสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่จะสามารถทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางอย่างปลอดภัยก็เลยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกันค่ะเราก็อยากจะเห็นว่าวันที่คนตาบอดนั้นสามารถออกจากบ้านไปเรียนไปทำงานหรือว่าเดินทางไปที่สถานที่ต่างๆได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการใช้ชีวิตของคนตาบอดนั่นเองค่ะในโอกาสที่เป็นวันไม้เท้าขาวสากลซึ่งตรงกับ15ตุลาคมนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ส่งความระลึกถึงและก็ความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ทำงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็เน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่พูดถึงก็คือแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะคะโดยจะมีพิธีเปิดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอยู่ที่ถนนราชวิถีกรุงเทพนี่แหละค่ะก่อนออกเดินทางนะคะด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้วเนี่ย24ทีมด้วยกัน แต่ละทีมนะคะก็จะมีทั้งคนตาบอดนะคะคนตาบอด3คนแล้วก็มีสายตาเรือนรางอีก1คนค่ะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการจัดเตรียมอาสาสมัครเข้าไปสนับสนุนให้แต่ละทีมด้วยโดยจะส่งไปทีมละ1คนค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ฝากมาบอกว่าอยากจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคมีความปลอดภัยแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะ15ตุลาคมนี้วันไม้เท้าขาวสากล นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะมีเพลงเพราะๆรออยู่นะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าอัปเดตเรื่องราวกับผู้หญิงต้องรู้กันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
3: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ยอหญิงโส

0: of you.
1: ผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพราะๆกับยอหญิงโสภาค่ะ FM 93.5 MHz นะคะในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะไปจนถึง5ทุ่มตรงนะคะกับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจอยู่ใครที่กินเจนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่อย่าลืมนะคะว่าการกินเจเนี่ยมันจะมีพวกอาหารจำพวกแป้งมีมันก็มีนะคะไขมันจากของทอดนะเราก็อาจจะเน้นว่าเราจะต้องรับประทานผักผลไม้ด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยเน้นการแปรรูปเท่าไหร่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปที่ไหนก็ตามในช่วงนี้ไม่ว่าจะไปช่วงที่มีกิจกรรมเทศกาลกินเจนะคะถือศีลกินผักของทางภาคใต้เองก็ตามก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มีโรคระบาดอื่นๆแต่ว่าช่วงนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไข้หวัดระบาดเหมือนกันนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้กันหน่อยค่ะวันนี้เอาใจสายคุณแม่กันหน่อยค่ะสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนาะใครที่ตั้งครรภ์เป็นคุณแม่มือใหม่คุณแม่มือสองเองก็ตามนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพบางคนอยากออกกำลังกายแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าออกกำลังกายได้ไหมจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังคำตอบกับช่วงผู้หญิงต้องรู้กันค่ะ
2: ช่วงผู้หญิงต้องรู
3: ้วันนี้ขอต้อนรับนะครับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับผมสวัสดีครับผม
3: ครับผมวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์นะครับออกกำลังกายได้แค่ไหนต้องมาเริ่มกันก่อนเลยนะว่าอันนี้เริ่มก่อนเลยว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอคณัฐควรออกกำลังกายไหมครับ
4: ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมคือการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นสรีระปกติของร่างกายนะครับผมไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคก็คือมันเป็นภาวะปกตินะครับในภาวะซึ่งมันมีการตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เรียกว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆหรือภาวะต่างๆที่อาจจะเกิดได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นคำแนะนำปัจจุบันเนี่ยแนะนำให้มีการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มที่หญิงตั้งครรภ์นะครับผม
1: ครับสามารถออกกำลังกายได้แต่ทีนี้ต้องมาดูที่การออกกำลังกายค่ะคุณหมอว่าถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยในช่วงไหนบ้างที่สามารถออกกำลังกายได้แล้วออกได้หนักแค่ไหนค่ะตามสเต็ปเลยค่ะ
4: ก็ต้องบอกนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเป็นการออกกำลังพื้นฐานนะครับก็เป็นความถี่นะครับเฉลี่ยก็ออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณสัก150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมก็คือเทียบเท่ากับคนปกติเลยเนี่ยนะครับที่เป็นคำแนะนำปกตินะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องดูนิดหนึ่งก่อนนะครับผมว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคต่อการออกกำลังกายก็ต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคันอ่อนๆเนี่ยนะครับบางคนที่มีความเสี่ยงต่อการแท้งเนี่ยอาจจะมีความแท้งได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายต้องเลือกอะไรที่มันไม่ได้ไปกระตุ้นให้มันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าท้องแก่เนี่ยบางทีไอ้ความที่เด็กที่อยู่เนี่ยมันก็มีความผลทำให้เรียกว่าสรีระมันไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายบางประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยวิธีระยะเวลาความถี่เนี่ยเหมือนคนปกติเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมก็คือก็ต้องดูเรื่องว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยเหนื่อยมากไหมนะครับก็คือถ้าเกิดเหนื่อยมากก็คือระดับปานกลางเนี่ยก็เพียงพอหรืออัตราการเต้นหัวใจซึ่งเราใช้ในเกณฑ์เนี่ยนะครับ220ลบอายุเนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อเหมือนเดิมนะครับประมาณ 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยเน้นการเดินนะครับเน้นการเดินการว่ายน้ำนะครับผมนะครับแล้วก็เน้นอะไรที่เรียกว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการออกกำลังกายนะครับไม่พยายามไปออกกำลังกายอะไรที่เป็นประทะนะครับหรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนเช่นใช้ดัมเบลใช้อะไรแต่ต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปนะครับผมแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยpelvic floor นะครับการเกร็งนะครับกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรียกว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดการแท้งหรืออะไรตามมาเนี่ยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยระยะเวลาความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปนะครับการออกกำลังกายเนี่ยยังมีข้อดีในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่อาจจะเจอได้นะครับหรือน้ำตาลสูงเนี่ยที่เจอได้ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่าใช้น้ำหนักมากเกินไปอย่าใช้ท่าออกกำลังกายที่พิสดารเกินไปนะครับผมแล้วก็ต้องพยายามติดตามดูอัตราการเต้นหัวใจอัตราการหายใจเนี่ยให้เหมาะสมนะครับผมเพราะว่าความแรงเนี่ยรุนแรงเนี่ยเราอาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่อาจจะหัวใจเต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราดูอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเป็นเกณฑ์ช่วยประเมินความรุนแรงของการออกกำลังกายด้วยควบคู่กันนะครับผ
1: ม
4: แล้วก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงกีฬาที่กระแทกนะครับผมเช่นขี่ม้านะครับผมเล่นสกีเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับคือกีฬาอะไรที่มันเป็นกีฬาปะทะเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมเราก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกกระโดดบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
1: คุณหมอคะทีนี้ก็จะมีเป็นบางอาชีพนะที่อาจจะมีผลว่าอาจจำเป็นต้องใช้สรีระอย่างเช่นนักร้องที่ผมได้เห็นมานะคะว่านักร้องเขาจำเป็นอย่างนักร้องหมอลำทางภาคอีสานเนี่ยตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าเขาต้องออกมาร้องเพลงอย่างนี้มันจะทำให้เกิดภาวะมีปัญหากับเด็กในครรภ์ไหมคะการแบบอาจจะยกเบาๆอะไรเงี้ย
4: ไม่มีนะครับผม
1: อย่าง
4: ที
1: ่
4: บอกออกกำลังกายได้ปกติเพียงแต่ว่าเน้นอะไรที่มันพิสดารหรือมันแรงกระแทกมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำแต่การร้องเพลงเนี่ยแต่อาจจะมีปัญหาอย่างนึงคือเดิมร้องเพลงได้อาจจะเพลงสองเพลงแล้วไม่เหนื่
1: อ
4: ยแต่พอหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมันเหมือนกับเรามีเด็กอยู่ที่ทำให้การไหลเวียนมันมากเพราะตำแหน่งกิจกรรมเท่ากันเนี่ยอาจจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝืนเพราะฉะนั้นดูสิ่งที่ดูก็คือออกแล้วถ้ามันเริ่มเหนื่อยจนรู้สึกหายใจแล้วยังพูดจาพอรู้เรื่องอยู่ก็โอเคแต่ถ้าเพิ่มพูดแล้วไม่ได้เหนื่อยมากหอบมากนะครับอย่างเช่นหายใจหอบพูดไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้ว่าโอ้มันเหนื่อยมากเราก็ต้องพยายามลดความรุนแรงลงมาหรือดูอัตราการเต้นหัวใจปัจจุบันยิ่งมีนาฬิกาเนี่ยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผม
3: สมาร์ทวอชอย่างนี้ครับคุณหมอผมขออนุญาตถามนะครับเมื่อกี้ไปถึงตรงกีฬาที่มันมีไดนามิกสูงๆก็คือการเคลื่อนไหวสูงๆอย่างเงี้ยผมเองครับผมเคยรู้มาว่ามันมีครั้งหนึ่งครับคุณหมอที่อย่างนักเทนนิสชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นนาโอมิโอซากะหรือว่าเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยประกาศว่าคือเขาลงไปเล่นคุณหมอแต่ว่าเขาตั้งครรภ์อยู่ใช่ก็ผมเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็คงมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุครรภ์ด้วยไหมคุณหมอว่าคือแบบยังเดือนแรกๆอะไรเงี้ยยังลงไปเล่นได้แต่ว่ามันก็ต้องระวังหน่อยอะไรเงี้ยครับ
4: อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆออกกำลังกายได้ตามปกติในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปเพียงแต่มันจะมีข้อจำกัดหรือความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือออกกำลังกายกิจกรรมท่าทางที่มันแบบกระแทกมากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้เหนื่อยง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นะครับผม
3: ถ้าแบบอายุครรภ์แบบ1ถึง2
4: ใช่ครับ
1: 1 2 3เนี่ยอันนี้ต้องระวังมากใช่มั้ยคะ
3: ยังพอได้
4: คร
3: ับ
4: ก็คือไตรมาสเนี่ยไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยแนะนำการออกกำลังกายจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะ1เนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะแท้ง
1: อันนี้
4: คนที่มีประวัติการแท้งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยแต่มีประวัติมากเนี่ยเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังก
3: ิ
4: จกรรมที่กระแทกนะครับผ
1: ม
4: นะครับก็คือในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสรีระไม่ค่อยมีปัญหามากถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงประวัติในครอบครัวหรือประวัติที่ผ่านมาแท้งเนี่ยก็สามารถเล่นกิจกรรมที่เคยทำได้นะครับยกเว้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหานะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมีความเสี่ยงที่คนจะแพ้ท้องเวียนศีรษะนะครับอุณหภูมิในร่างกายสูงมากๆเนี่ยมันมีผลทำให้บางทีเกิดการแพ้ท้องหรือว่า ไปออกกำลังกายแล้วมันเวียนแล้วมันยิ่งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฮอร์โมนมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนก็จะรู้สึกมีคลื่นไส้อาเจียนจากการแพ้ท้องได้เยอะนะครับเพราะอันนี้ก็คือจุดที่ต้องระมัดระวังในไตรมาสแรกนะครับผม
1: พอ
4: ไตรมาสที่
1: ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะคุณหมอ
4: พอไตรมาสที่2เนี่ยก็ท้องเริ่มโตขึ้นละนะครับอาจจะมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการทรงตัวช่วงนี้ท้องโตขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะยังไม่ชินเดินไปเนี่ยอาจจะล้มได้ง่ายนะครับเพราะว่าศูนย์ถ่วงร่างกายมันเปลี่ยนแล้วมันเรายังไม่เคยได้รับการปรับตัวท้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรอึดอัดอยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนไตรมาส3เนี่ยอันนี้สำคัญก็คือท้องโตมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเนี่ยจะอึดอัดนะครับมีปัญหาเรื่องการรับกระแทกหรือว่าท่าทางเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่มันมีการจำกัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละไตรมาสเนี่ยก็ต้องเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่ต่างกันแล้วก็ติดตามอัตราการเต้นหัวใจความเหนื่อยหรือภาวะอื่นๆนะครับเช่นอุณหภูมิร่างกายอะไรเนี่ยที่ดูเป็นตัวเกณฑ์นะครับผม
3: ครับผม
1: คุณหมอคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องของความเชื่อที่บอกว่าใครที่ตั้งครรภ์เนี่ยต้องเดินเยอะๆนะจะได้คลอดง่ายๆอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
4: ก็ต้องบอกว่าการออกกำลังกายเป็นสรีระปกติของร่างกายไม่ใช่ป่วยนะครับคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะครับผมถ้าจำได้มันเคยมีโฆษณาสสส.ชุดหนึ่งที่เอาคนท้องมาแล้วก็คนหนึ่งจะไปเล่นไปคนอ้วนมาเขาบอกว่าคนอ้วนเสี่ยงกว่าคนท้องแต่ซึ่งอันนี้จริงนะครับเพราะว่าคนท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเสี่ยงนะครับคนท้องไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยกิจวัตรประจำวันเนี่ยจริงๆได้การวิ่งการเดินเนี่ยได้เพียงแต่ว่าข้อจำกัดของสรีระร่างกายเนี่ยอาจจะกลับให้การกิจกรรมการออกกำลังกายเนี่ยบางอย่างมันทำได้น้อยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่าข้อห้ามจะมีกลุ่มบางคนที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็คือเป็นโรคหัวใจนะครับหรือโรคปอดรุนแรงซึ่งมีปัญหาทำให้ออกกำลังกายหรือว่ามีกิจกรรมเนี่ยทำให้หัวใจหรือปอดเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปมีภาวะมดลูกเนี่ยเปิดก่อนกำหนดนะครับหรือมีปัญหาไอ้มดปากมดลูกไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาประวัติเรื่องของการท้องเนี่ยบ่อยนะครับเด็กแฝดอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีความเสี่ยงง่ายกว่าปกตินะครับผมนะครับภาวะลกสะดือเกาะต่ำนะครับมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะเลือดจางในระหว่างตั้งครรภ์นะครับอันนี้เจอได้บ่อยมากเลยก็คือพอตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะซีดก็เลยเป็นสาเหตุที่ตอนไปฝากครรภ์ก็มักมองก็มักจะให้ธาตุเหล็กเข้าไปทานเสริมเพิ่มด้วยแต่บางทีก็ยังซีดอยู่พอซีดปุ๊บพอกำลังกายเนี่ยจะเหนื่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังครับผม
3: ครับผมโหชอบมากเลยยกที่คุณหมอบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะครับก็แค่ภาวะร่างกายปกตินะแค่มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยสุดท้ายครับคุณหมอขนาดฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อมีคำถามเผื่อมีอะไร
4: ได้ครับก็อันสุดท้ายนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องเน่เน
1: ่ใช่ค่ะ
4: ที่ได้รับรางวัลนะครับ
3: ครับ
4: เป็นการก็ทาเลนต์นะครับผมก็ยินดีกับคนไทยด้วยก็ส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลกอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับต้องการสอบถามเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่นะครับทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000หรือถ้าต้องการนัดหมายพบผมก็เบอร์เดียวกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ที่เพจนะครับคุยกับหมอคณะเซิร์ช Google ได้เลยครับผม
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัฐมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะผู้หญิงสามารถออกกำลังกายได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เจ็บป่วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบพระคุณมากค่ะ
3: คุณหมอ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่จะเป็นคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณแม่ที่ผ่านการมีลูกแล้วก็ตามนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้แบบพอดีพองามค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวสเกตค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงหลักใจสุขใจ
0: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟัง ที่ติดตามรับฟังรายการ

ขึ้นจนถึงตะวันลับสลัวสลัวแล้วสุรีแสงล่าโลกสัตว์สิงหยวนรายาดใหญ่กะเมื่อห้องหวมหอมั่วเมิดกลุ่มนันเหมยหมอกห้อยห้ำคิดบังชี้ว่าเฮาฮอนสถาเสถียรมันเลิ่งเลิ่งแล้วหลับไหลบ่หูตื่นถูกจีบต้องตายด้วยกระดังกันเที่ยมดังศูนย์ใสแล้วกะมามั่วเมาเมิดตกคำคอยกะเมิดเข่าขอบคล้องคือจังจันจำแล้วแล้วกะเราดับศูนย์ของคนเฮากะดังเดียวโดยอ่างบ่หอนคล้องคงข้างพอข้าวแล้วกะเปลี่ยนสุขทุกข์ขมอดให้กะแปรปิ่นเปลี่ยนเสมอเป็นคำพยาอีสานคือในทางจิตวิทยาถ้าฟังอะไรแล้วนี่กึ่งๆเข้าใจกึ่งๆงงๆหน่อยนี่มันจะทำให้เคลิ้มหลับได้เป็นอย่างดีเหมือนกับได้เอ่ยคำบาลีบ้างก็จะทำให้ความรู้สึกของเรานั้นมันได้อ่อนโยนละเอียดอ่อนอยู่ในตัวของมันคำว่าสลัวสลัวแล้วสุรีแสงลาโลกก็หมายความว่าแดดล่มลมตกแสงเงินแสงทองกำลังจะลาลับขอบฟ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกที่ออกจากรวงรังมาก็จะกลับบ้านกลับช่องมั่วมืดกลุ่มนันเหมยหมอกแล้วก็มืดเข้าไปมืดเข้าไปก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเมื่อใกล้จะดับศูนย์สนุกสนานเลิ้งเลิ้งแล้วหลับไหลบ่หูตื่นสนุกสนานบางทีก็จนหลงไหลมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแต่ลืมไปว่าชีวิตนี้จะต้องตายเหมือนกับดวงจันทร์ที่มาขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปเหมือนดังดวงจันทร์เหมือนดังดวงตะวันเปรียบเสมือนกับความสุขความทุกข์ของคนเรานี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตที่เปรียบเหมือนกับดวงตะวันที่มีข้อความภาษาไทยเข้าใจกันว่าจากค่ำจนถึงตะวันตื่นจากตื่นจนถึงตะวันหลับจะลาลับขอบฟ้าจนกระทั่งท่านทั้งหลายได้เข้านอนในค่ำคืนนี้เป็นมงคลธรรมนำชีวิตในข้อที่11มาตาปิตุอุปัฏฐานังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือคนเรานี่เกิดมาแล้วนี่มันต้องทำให้เข้าท่าเมื่อเข้าท่าแล้วจึงจะหาความเจริญความก้าวหน้าให้กับตัวเองได้เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่เข้าท่ามันก็จะต้องขวนขวายทำให้เข้าท่าเข้าทีถ้าขืนปล่อยไปตามยถากรรมมันก็หมดท่าพอดีเอาอะไรดีไม่ได้ฉะนั้นในมงคลทั้ง10ข้อแรกคือวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพทำให้เป็นคนที่เข้าท่าเพื่อจะบริหารชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสังเกตดูนะ10ข้อแรกไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะที่ควรเป็นคนสั่งสมอัธยาศัยใจคอที่เรียกว่าบุญเก่าแล้วก็ตั้งตนไว้ชอบเรียนรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลามีศิลปะมีวินัยแล้วก็มีคำพูดคำจาที่เป็นสุภาษิตทั้ง10ประการนี้ก็จะเป็นบุคลิกภาพที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนน่ารักฉะนั้นการสร้างสรรค์ชีวิตอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นในมงคลข้อที่11ที่ว่าด้วยการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือบางคนที่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นเหมือนกับคำโบราณที่บอกว่าท่าดีแต่ทีเหลวได้ท่าอยู่แต่เสียทีมันก็เอาดีไม่ได้พูดให้มันเข้าท่าแต่งตัวให้มันเข้าท่าปรับปรุงตัว10ข้อแรกของมงคลที่กล่าวมาแล้วเป็นการปรับปรุงตัวคือทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีดีหาทุนใส่ตัวฉะนั้นการบำรุงบิดามารดาคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี้ก็เป็นการแสดงความดีให้ปรากฏแก่คนอื่นแก่ชุมชนแก่สังคมคือต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงจนเติบโตเติบใหญ่แต่ว่าไม่ผลิใบออกดอกออกผลให้คนได้กินได้ใช้เขาก็ไม่ได้ยอมปลูกกันนะฉะนั้นการทำความดีต่อคนอื่นก็เช่นกันมันก็เหมือนกับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งได้ผลิดอกออกผลแล้วสำคัญที่สุดในการทำความดีกับคนอื่นนั้นมันสำคัญที่สุดก็คือคนใกล้ตัวอย่าได้มองข้ามคนใกล้ตัวที่สุดในชีวิตของเราก็คือใครนับดูจากสายเลือดสายรักก็คือแม่นี่คือคนที่เราควรที่จะทำดีคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือแม่ถัดจากนั้นก็คือพ่อถัดจากพ่อก็มาลูกถัดจากลูกก็เป็นสามีภรรยาเรื่อยไป

0: ฉะนั้น2ประการในการที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลักใหญ่ใจความเลยข้อที่1ก็คือประกาศคุณข้อที่2ก็คือตอบแทนคุณท่านผู้ฟังบางท่านก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่ค่อยได้กลับบ้านแม่บางทีเฒ่าชะแลแก่ชราเงินโดยเฉพาะคนที่50 60ปีก็จะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราคือเวลาที่แก่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่ารักมันก็จะมีเรื่องที่จะทำให้หงุดหงิดจิตใจอยู่หลายเรื่องคือคนเฒ่าคนแก่นะชอบบ่นมากเอาแต่ใจนี่ก็คือคนไหนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอาตมาก็พูดอยู่เป็นประจำว่ามือที่ฟูมไฟอุปถากพ่อแม่บำรุงรักษาพ่อแม่ก็จะไปหยิบจับอะไรอานิสงส์ก็จะเจริญรุ่งเรืองทีนี้ประการแรกก็คือการประกาศคุณคือทำให้คนอื่นรู้ว่าท่านมีคุณแก่เราอย่างไรคือคนทุกคนนี้ก็เป็นตัวแทนของพ่อของแม่ของตนทั้งนั้นเลือดก็แบ่งมาจากพ่อแม่เนื้อก็แบ่งมาจากพ่อแม่เรียกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขเลยก็ว่าได้ตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติตัวของเราก็เป็นเครื่องส่งต่อให้คนอื่นได้เห็นความเป็นพ่อเป็นแม่คือพฤติกรรมคำพูดของลูกที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็เป็นการประกาศคุณของพ่อของแม่ลูกคนไหนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนดีในสังคม ก็ถามถึงพ่อถึงแม่ยิ่งถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะก็ยิ่งจะทำให้พ่อแม่นั้นของเรานั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้ประการต่อมาคือการตอบแทนคุณก็หมายความว่าให้ความคุ้มครองรักษาและเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนแม่ของเราชีวิตอย่าลืมนะว่าประกอบด้วยกายกับใจเราเลี้ยงกายอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ให้พ่อแม่จะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายดูแลให้เกลี้ยงเกลาโดยเฉพาะพ่อแม่บางท่านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงลุกไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วก็จะช่วยประคับประคองอันนี้คือส่วนกายส่วนใจก็คือการบำรุงรักษาให้พ่อแม่นั้นมีความสุขความอิ่มเอิบใจด้วยพฤติกรรมคำพูดของลูกๆทั้งหลายฉะนั้นหลักใหญ่ใจความในการบำรุงอุปถากพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระท่านก็ได้กำหนดไว้5ข้อ1เลี้ยงดูท่าน2ช่วยทำธุระของท่าน3ดำรงวงศ์สกุลของท่าน4ทำตัวให้สมกับที่เป็นทายาทที่ดี5เมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านนี่คือหน้าที่ของลูกที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเลี้ยงดูท่านท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูก็ให้เหมือนพระอยู่องค์นึงเลยเพราะว่าท่านก็เปรียบเสมือนกับเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านไม่ใช่ภาระแต่คือสมบัติที่มีคุณค่าที่ลูกเหลือไว้เพียงสิ่งเดียวหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้แล้วนะโยมนะช่วยทำธุระของท่านพ่อแม่บางคนมีธุรกิจก็อยากจะฝากฝังให้ลูกนั้นได้ดำเนินธุรกิจต่อดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้อย่าให้ได้เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเสียหายแก่วงศ์ตระกูลแล้วก็ทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นทายาทที่ดีไม่ไปติดเหล้าเมาไม้เสียหายเกเรเกตุงทำให้ผู้คนชาวบ้านเขาติเตียนทำให้ชาวบ้านเขาได้ด่าทอพ่อแม่ก็เจ็บช้ำหัวจิตหัวใจเมื่ออยู่ก็ต้องเลี้ยงตัวตายก็ต้องตาย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
2: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
8: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี
9: ้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิตบาโลรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะค่ำคืนนี้ดิฉันพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปตลอดชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะนอนมองเพดานห้องมืดๆพลิกตัวไปมานับแกะเป็นร้อยเป็นพันตัวก็แล้วแต่ว่าตาก็ยังสว่างโร่จนถึงตี 3 ตี 4 ทำอย่างไรก็นอนไม่หลับสักทีแล้วก็เป็นแบบนี้ติดต่อกันหลายวันอาการเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความเครียดธรรมดาค่ะแต่คือสัญญาณของโรคนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซัมเนียค่ะซึ่งเป็นโรคยอดฮิตที่คอยมารบกวนความสุขยามค่ำคืนของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะสำหรับสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนะคะมีหลากหลายปัจจัยเลยค่ะทั้งปัจจัยทางด้านจิตใจเช่นภาวะความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าหรือการคิดวนเวียนเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก่อนนอนค่ะส่วนปัจจัยทางกายภาพนะคะได้แก่อาการเจ็บป่วยเรื้อรังอาการปวดเมื่อยหรือว่าผลข้างเคียงจากยาบางชนิดค่ะรวมไปถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการดื่มคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ช่วงใกล้ค่ำการนอนไม่เป็นเวลาหรือสภาพห้องนอนที่มีแสงแล้วก็เสียงรบกวนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนไปขัดขวางนาฬิกาชีวภาพของร่างกายจนทำให้นอนไม่หลับนั่นเองค่ะผลกระทบจากการนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ความอ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้นค่ะแต่ว่าในระยะยาวภาวะนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทและสมองค่ะทำให้สมาธิแล้วก็ความจำสั้นลงอารมณ์ก็แปรปรวนหงุดหงิดง่ายแถมยังเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าแล้วก็ที่น่ากลัวนะคะก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะร่างกายก็จะแก่ก่อนวัยด้วยเพราะว่าขาดช่วงเวลาซ่อมแซมตัวเองนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเจาะลึกกันต่อนะคะพลอยสายอยากชวนคุณผู้ฟังมาพักหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายไปกับเสียงเพลงในช่วงนี้กันค่ะ

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
0: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
0: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะจากที่ได้กล่าวไปเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับหรือว่าอินซัมเนียนะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่ามีภัยเงียบยามดึกเกี่ยวกับการนอนอื่นๆอีกไหมที่น่ากลัวไม่แพ้กันพลอยใสก็เลยอยากจะพามาทำความรู้จักกับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นค่ะหรือที่เรียกสั้นๆว่า OSAโรคนี้นะคะเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อบริเวณลำคอหย่อนตัวลงขณะหลับลึกค่ะจนไปปิดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนทำให้ลมผ่านเข้าสู่ปอดไม่ได้ส่งผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างฮวบฮาบค่ะสมองจึงจะต้องส่งสัญญาณฉุกเฉินกระตุ้นให้ร่างกายสะดุ้งตื่นขึ้นมาชั่วขณะเพื่อเฮือกหายใจค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆนานนับร้อยครั้งต่อคืนโดยที่ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวเลยค่ะในเชิงทางการแพทย์โรคนี้สร้างความเสียหายต่อร่างกายในระดับเซลล์แล้วก็หลอดเลือดอย่างรุนแรงเลยค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่ออกซิเจนตกวูบลงเรื่อยๆทุกคืนจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นค่ะหัวใจก็จะต้องทำงานหนักขึ้นด้วยเพื่อสูบฉีดเลือดดังนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่าสโตรกค่ะแล้วก็ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะส่วนอาการเตือนที่สังเกตได้นะคะก็คือคนรอบข้างจะทักว่านอนกรนเสียงดังร่วมกับมีเสียงสำลักหรือเงียบหายใจไปช่วงหนึ่งค่ะตื่นมาก็จะรู้สึกว่าคอแห้งปวดหัวแล้วก็ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาจิบน้ำอุ่นๆพร้อมกับฟังเพลงสบายๆที่พลอยสายเตรียมมาฝากกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับกุญแจสู่การนอนหลับที่มีประสิทธิภาพกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะการนอนที่มีคุณภาพนะคะไม่ได้วัดแค่จำนวนชั่วโมงที่นอนบนเตียงค่ะแต่หมายถึงการที่เรานอนหลับลึกได้ต่อเนื่องตื่นกลางดึกน้อยมากและตื่นรับเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าสมองพร้อมทำงานทำกิจกรรมหรือใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนปริมาณมากตั้งแต่เริ่มวันค่ะพลอยสายมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยยกระดับการนอนให้ดีขึ้นมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มจากการทำดิจิทัลดีท็อกซ์กันก่อนซึ่งเป็นการปิดหน้าจอมือถือและงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30-60 นาทีก่อนนอนค่ะเพื่อไม่ให้แสงสีฟ้าไปยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินของเราสภาพแวดล้อมนะคะก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเราควรที่จะจัดห้องนอนให้มืดสนิทเย็นสบายและมีอากาศถ่ายเทสะดวกซึ่งจะทำให้ทั้งสมองและร่างกายผ่อนคลายได้ค่ะนอกจากนี้การฝึกเทคนิคหายใจลึกๆหรือเปิดเพลงบรรเลงคลอเบาๆเพื่อปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายก็ช่วยได้เช่นกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะค่ำคืนธรรมดาของคุณผู้ฟังก็จะกลายเป็นการชาร์จพลังชีวิตที่วิเศษสุดๆได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการนอนหลับที่ดีคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจของเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนะคะปิดไฟให้มืดสนิทค่ะทิ้งเรื่องราวรบกวนจิตใจไปและปล่อยให้ร่างกายได้เข้าสู่ห้วงนิทรากันค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตวันนี้อยู่กับดลยาวรีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดุลยาวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญาค่ะที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้นะคะปลูกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพใจนะคะสุขภาพกายอาหารเพื่อสุขภาพเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆนำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางคนปากซีดปากแดงปากสีม่วงคล้ำคุณหมอบอกว่าสีริมฝีปากเนี่ยสามารถบอกโรคได้นะคะเป็นสัญญาณเตือนสุขภาพที่สังเกตได้ด้วยตนเองค่ะริมฝีปากมีสีชมพูเพราะว่าชั้นผิวหนังบริเวณนี้บางมากจนมองเห็นเส้นเลือดฝอยด้านล่างและมีเม็ดสีเมลานินน้อยกว่าผิวส่วนอื่นค่ะสีของริมฝีปากสามารถบอกโรคได้นะคะหากปากซีดอาจจะหมายถึงภาวะโลหิตจางปากแดงจัดอาจจะมีไข้สูงนะคะและหากปากม่วงคล้ำแสดงถึงภาวะขาดออกซิเจนในเลือดซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายของโรคปอดหรือโรคหัวใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่แพทย์มีข้อปฏิบัติก่อนผ่าตัดให้งดทาลิปสติกหรือว่าแต่งหน้าก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะเพื่อให้สามารถสังเกตระดับออกซิเจนผ่านสีริมฝีปากตามธรรมชาติได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะสีชมพูของริมฝีปากไม่ได้มาจากเม็ดสีนะคะแต่ว่ามาจากโครงสร้างผิวหนังที่แตกต่างจากส่วนอื่นค่ะชั้นหนังกำพร้าที่บางเฉียบและการมองเห็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยผิวริมฝีปากมีความบางมากนะคะมีเพียง 3-5 ชั้นเทียบกับผิวหน้าที่มีถึง16ชั้นค่ะความโปร่งแสงนี้ทำให้มองทะลุลงไปเห็นเส้นเลือดฝอยที่อยู่ด้านล่างสีแดงของเลือดจึงสะท้อนออกมาเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะริมฝีปากมีเม็ดสีเมลาโทนินน้อยมากนะคะสีของเส้นเลือดฝอยจึงไม่ถูกบดบังคนที่มีผิวคล้ำตามกรรมพันธุ์อาจจะมีเมลานินที่ริมฝีปากมากกว่าทำให้สีริมฝีปากดูเข้มขึ้นได้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ปกตินะคะปากคล้ำเกิดจากอะไรสาเหตุใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามปากคล้ำเนี่ยอาจเกิดจากการสูบบุหรี่สารทาและนิโคตินในบุหรี่ส่งผลต่อหลอดเลือดและผิวหนังบริเวณริมฝีปากทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะอีกทั้งความร้อนจากบุหรี่ยังอาจจะไปกระตุ้นให้ริมฝีปากผลิตเม็ดสีมากขึ้นจนสีริมฝีปากค่อยๆคล้ำลงค่ะอาจจะเกิดจากแพ้ลิปสติกหรือเครื่องสำอางก็เป็นได้นะคะลิปสติกลิปบาล์มหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจจะมีน้ำหอมค่ะสีหรือสารเคมีที่ทำให้ริมฝีปากระคายเคืองเมื่อเกิดการอักเสบแห้งลอกหรือว่าคันซ้ำๆอาจจะทิ้งรอยคล้ำไว้ได้โดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายค่ะการเลียริมฝีปากบ่อยก็เป็นสาเหตุนะคะหลายคนคิดว่าการเลียริมฝีปากเนี่ยช่วยให้ปากชุ่มชื้นแต่ความจริงแล้วเอนไซม์ในน้ำลายอาจทำให้ริมฝีปากระคายเคืองแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นมากขึ้นเมื่อปากแห้งแตกและอักเสบบ่อยสีริมฝีปากจึงดูคล้ำลงได้ค่ะแสงแดดและฮอร์โมนริมฝีปากเป็นบริเวณที่เจอแสงแดดโดยตรงแต่หลายคนมักจะลืมทาลิปบาล์มที่มีสารกันแดดทำให้รังสี UV กระตุ้นเม็ดสีได้นอกจากนี้ความเครียดค่ะการใช้ยาคุมกำเนิดนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ก็อาจทำให้เม็ดสีทำงานมากขึ้นส่งผลให้ริมฝีปากดูเข้มขึ้นได้เช่นกันค่ะสาเหตุที่ริมฝีปากคล้ำง่ายกว่าแล้วก็มีการเปลี่ยนสีในช่วงตั้งครรภ์นะคะก็คือริมฝีปากคล้ำง่ายกว่าเพราะต้องเจอแสงแดด UV และสารเคมีตลอดเวลาค่ะในช่วงตั้งครรภ์ฮอร์โมนจะกระตุ้นให้ทั้งริมฝีปากและหน้าอกนะคะมีสีเข้มขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็จะจางลงเองหลังคลอดค่ะให้มันสังเกตริมฝีปากหน้ากระจกดูนะคะเพราะนี่คือหน้าต่างสะท้อนระบบเลือดและออกซิเจนได้หากว่าริมฝีปากซีดขาวก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีภาวะโลหิตจางและความดันโลหิตต่ำขาดเม็ดเลือดแดงหรือธาตุเหล็กนะคะความดันโลหิตต่ำเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่พอเสียเลือดมากกระทันหันค่ะหากว่าริมฝีปากแดงจัด
ก็อาจจะเป็นภัยเงียบจากภาวะไข้สูงและความดันโลหิตสูงนะคะร่างกายมีไข้สูงหลอดเลือดขยายตัวเพื่อระบายความร้อนความดันโลหิตสูงเลือดสูบฉีดแรงผิดปกติอาจจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงมักมีอาการปากบวมร่วมด้วยค่ะหากว่าริมฝีปากคล้ำหรือสีม่วงภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคปอดและหัวใจค่ะสัญญาณวิกฤตปากสีม่วงหรือเขียวคล้ำแปลว่าร่างกายขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงนะคะพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวโรคหอบหืดรุนแรงหรือว่าโรคปอดเรื้อรังจะต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมก่อนเข้ารับการผ่าตัดแพทย์หรือพยาบาลจึงมักแจ้งให้งดแต่งหน้างดทาเล็บงดทาลิปสติกคำตอบก็คือสีของริมฝีปากและเล็บเนี่ยสามารถช่วยให้ทีมแพทย์ประเมินการไหลเวียนเลือดและระดับออกซิเจนของผู้ป่วยได้ค่ะระหว่างการผ่าตัดหรือการวางยาสลบนะคะแพทย์จำเป็นต้องติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดหากว่าริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีซีดสีม่วงหรือว่าคล้ำผิดปกติอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังมีปัญหาอย่างออกซิเจนลดลงหรือระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติค่ะแต่หากผู้ป่วยทาลิปสติกหรือว่าแต่งหน้าหนาสีจริงของริมฝีปากอาจจะถูกบดบังนะคะทำให้การประเมินอาการคลาดเคลื่อนได้สำหรับคนที่เคยสักริมฝีปากควรจะแจ้งแพทย์ไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อให้แพทย์พิจารณาสังเกตสัญญาณจากบริเวณอื่นอย่างเช่นเยื่อบุตาปลายเล็บมือหรือว่าปลายเล็บเท้าแทนนะคะสีริมฝีปากแบบไหนควรจะไปพบแพทย์ถึงแม้ว่าสีริมฝีปากจะเปลี่ยนได้จากหลายสาเหตุแต่หากมีอาการต่อไปนี้ไม่ควรที่จะรอดูอาการนานเกินไปค่ะอาการที่ว่าก็คือริมฝีปากซีดมากร่วมกับเหนื่อยง่ายหน้ามืดใจสั่นหรืออ่อนเพลียผิดปกติริมฝีปากม่วงคล้ำหรือเขียวคล้ำโดยเฉพาะเมื่อมีอาการหายใจลำบากปากแดงจัดร่วมกับไข้สูงปากบวมผื่นขึ้นหรือแน่นหน้าอกนะคะสีริมฝีปากเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะเด็กมีปากเขียวขณะดูดนมหรือว่าขณะที่อยู่เฉยๆหรือว่ามีอาการหายใจผิดปกตินะคะจะต้องรีบไปพบแพทย์เลยการดูแลริมฝีปากอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะช่วยลดความหมองคล้ำแห้งแตกแล้วก็ระคายเคืองได้นะคะโดยเริ่มจากพฤติกรรมง่ายๆอย่างเช่นดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการเลียริมฝีปากบ่อยๆใช้ลิปบาล์มที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายค่ะหากต้องออกแดดเป็นประจำควรใช้ลิปบาล์มที่มีสารกันแดดร่วมด้วยเพื่อลดการกระตุ้นเม็ดสีจากรังสี UV ค่ะส่วนคนที่สูบบุหรี่การลดหรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ช่วยให้สีริมฝีปากดีขึ้นนะคะแต่ยังดีต่อสุขภาพหัวใจปอดแล้วก็หลอดเลือดในระยะยาวค่ะสำหรับคนที่สงสัยว่าแพ้ลิปสติกยาสีฟันหรือว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะควรจะหยุดใช้ชั่วคราวและสังเกตอาการดูค่ะหากริมฝีปากยังอักเสบคันแห้งลอกหรือว่าคล้ำมากขึ้นควรจะไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังจะดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์แล้วก็เสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการค่ะท่านผู้ฟังคะอาการปวดเข่าในวัย40ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ได้มาจากข้อเข่าเสื่อมเสมอไปนะคะแต่อาจจะมีต้นเหตุจากกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าหมอนรองกระดูกข้อเข่าการแยกสาเหตุให้ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะช่วยให้รักษาได้ตรงจุดค่ะคนที่เพิ่งเริ่มมีอาการยังมีทางเลือกการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดอีกหลายระดับเลยนะคะตั้งแต่การปรับพฤติกรรมกายภาพบำบัดการใช้ยาไปจนถึงการฉีดยาเฉพาะจุดหรือว่าฉีดยาเข้าข้อเข่าอย่างเช่นน้ำข้อเข่าเทียมหรือ PRP แล้วก็การผ่าตัดก็เป็นทางเลือกเมื่อจำเป็นเท่านั้นค่ะหากปวดเข่าเรื้อรังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ยาแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นควรจะไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่าเพื่อตรวจประเมินตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอาการปวดเข่าที่พบบ่อยในวัย40บวกนะคะก็จะมีทั้งปวดเข่าเวลาเดินและอาการทุเลาลงเมื่อได้พักค่ะปวดเวลาขึ้นลงบันไดโดยเฉพาะตอนเดินลงบันไดซึ่งเป็นจังหวะที่ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษค่ะลุกนั่งลำบากอย่างเช่นนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือลุกจากเก้าอี้เตี้ยแล้วรู้สึกฝืดหรือว่าเจ็บเข่าฝืดในตอนเช้ารู้สึกขยับเข่าได้ไม่คล่องหลังตื่นนอนหรือว่าหลังอยู่นิ่งนานๆ นะคะและมักดีขึ้นเมื่อขยับสักพักค่ะเข่าบวมเข่าดูบวมขึ้นสัมผัสแล้วรู้สึกอุ่นหัวเข่ามีเสียงดังก๊อบแก๊บเวลางอหรือว่าเหยียดเข่าค่ะคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปอาจจะมีอาการเหล่านี้นะคะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการปวดเข่าเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแลก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นได้นะคะอาการปวดเข่าไม่ได้แปลว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเสมอไปเพราะข้อเข่าเป็นข้อต่อที่ประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนผิวข้อเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็หมอนรองกระดูกเข่าค่ะความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งก็ทำให้ปวดได้ทั้งสิ้นเลยนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าไม่แข็งแรงพอข้อเข่าก็จะรับแรงแล้วก็น้ำหนักมากขึ้นจึงเกิดอาการปวดแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะเอ็นเข่าอักเสบการใช้งานซ้ำๆหรือว่าการลงน้ำหนักผิดท่าอาจจะทำให้เอ็นรอบข้อเข่าเกิดการอักเสบปวดเฉพาะจุดแล้วก็ปวดมากขึ้นเวลาขยับค่ะหมอนรองกระดูกข้อเข่าทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเสื่อมสภาพอาจจะมีอาการปวดเข่าฝืดหรือรู้สึกเข่าติดขัดเวลาเคลื่อนไหวนะคะข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนผิวค่อยๆสึกหรอตามการใช้งานและอายุค่ะทำให้ปวดข้อฝืดและเมื่อรุนแรงขึ้นอาจจะมีข้อเข่าผิดรูปร่วมด้วยนะคะข้อเข่าอักเสบเป็นการอักเสบจากภายในข้อเข่าเองอย่างเช่นโรคไขข้ออักเสบค่ะความกังวลอันดับต้นๆของคนที่เริ่มมีอาการปวดเข่าก็คือกลัวว่าจะต้องผ่าตัดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อาการยังอยู่ในระยะเริ่มต้นถึงปานกลางสามารถดูแลให้อาการดีขึ้นได้ด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะโดยแพทย์นะคะจะประเมินระดับความรุนแรงเป็นรายบุคคลแล้วก็เลือกแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดอาการปวดชะลอความเสื่อมและให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติมากที่สุดค่ะการเข้ารับการตรวจประเมินตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ย ยิ่งจะช่วยให้มีทางเลือกในการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดมากขึ้นค่ะแนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่การดูแลด้วยตนเองไปจนถึงการผ่าตัดค่ะซึ่งแพทย์ก็จะพิจารณาให้เหมาะกับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายนั่นเองค่ะการรักษานะคะก็มีหลายอย่างเลยทั้งปรับพฤติกรรมและควบคุมน้ำหนักเพื่อลดแรงกดที่ข้อเข่าค่ะกายภาพบำบัดและบริหารกล้ามเนื้อเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้ช่วยพยุงข้อการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบการฉีดยาเข้าข้อเข่าอย่างเช่นการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าตามข้อบ่งชี้ของแพทย์นะคะการรักษาด้วย PRP โดยนำเกล็ดเลือดเข้มข้นจากเลือดของผู้ป่วยเองมาใช้ในผู้ป่วยที่เหมาะสมการผ่าตัดเป็นทางเลือกเมื่อมีอาการรุนแรงหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะโดยมีตั้งแต่การผ่าตัดส่องกล้องไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมค่ะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเมื่อข้อเข่าเสื่อมถึงระยะที่วิธีอื่นก็ไม่สามารถบรรเทาอาการได้แล้วการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดอาการปวดและเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อเข่าทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังได้แบ่งเป็นการเปลี่ยนข้อเข่าทั้งข้อแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะบางส่วนด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อเข่าเสื่อมมากน้อยเพียงใดค่ะสัญญาณและอาการปวดเข่าบางอย่างที่ไม่ควรปล่อยไว้ควรจะไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจประเมินนะคะนั่นก็คือปวดเข่าเป็นหายๆต่อเนื่องนานหลายเดือนแล้วก็ไม่ดีขึ้นเองค่ะต้องใช้ยาแก้ปวดบ่อยครั้งหรือว่าใช้ต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติอาการปวดเริ่มรบกวนการเดินการนอนหรือกิจวัตรประจำวันเข่าบวมผิดรูปหรือเริ่มงอเหยียดได้ไม่สุดค่ะการเข้าพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ได้แปลว่าต้องผ่าตัดเสมอไปนะคะแต่จะช่วยให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับแนวทางการดูแลที่เหมาะสมที่สุดก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิและหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวัยเกษียณร่างกายก็เสื่อมถอยตามวัยทั้งการเผาผลาญมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ความอยากอาหารจึงควรปรับอาหารเน้นย่อยง่ายใยอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะทุกคนเมื่ออายุสูงขึ้นก็เป็นธรรมดาที่สภาพร่างกายจะต้องเสื่อมถอยลงตามไปด้วยนะคะการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นของผู้สูงวัยเลยซึ่งนอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วการเลือกทานอาหารยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นด้วยค่ะสัญญาณที่แสดงออกว่าเข้าสู่วัยเกษียณแล้วนั่นก็คือระบบการเผาผลาญไม่ดีนะคะโรคแทรกซ้อนจากพฤติกรรมในอดีตเคี้ยวได้น้อยลงเนื่องจากฟันไม่ค่อยดีความอยากอาหารลดลงมวลกล้ามเนื้อลดลงกระดูกเริ่มพรุนค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยควรเลือกทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดโทษนั่นก็คือเมื่อก่อนอาจจะมีพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นปกติแต่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วสิ่งที่ทำเป็นประจำอาจจะก่อให้เกิดโทษได้ค่ะพฤติกรรมผู้สูงอายุที่ควรปรับนะคะพฤติกรรมในเรื่องของอาหารการกินลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อลงแต่ว่าทานบ่อยขึ้นเพื่อผ่อนการทำงานของระบบการย่อยอาหารค่ะอย่างเช่นวันหนึ่งอาจจะทาน 4-5 ครั้งแทนที่จะทานมื้อหนักวันละ3ครั้งเช่นเดิมลดปริมาณอาหารประเภทให้พลังงานอย่างพวกแป้งและไขมันลงร้อยละ 10-3 การย่อยอาหารค่ะอย่างเช่นวันหนึ่งอาจจะทาน 4-5 ครั้งแทนที่จะทานมื้อหนักวันละ3ครั้งเช่นเดิมลดปริมาณอาหารประเภทให้พลังงานอย่างพวกแป้งและไขมันลงร้อยละ 10-30 ตามอายุที่สูงเกิน40ปีขึ้นไปค่ะอาหารจำพวกเนื้อสัตว์คงเดิมแต่ว่าให้ดัดแปลงให้กินง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นต้มให้เปื่อยหรือว่าสับละเอียดมื้อเย็นไม่ควรเป็นอาหารหนักค่ะให้ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆก่อนนอนก็จะทำให้นอนหลับสนิทดีขึ้นนะคะให้ทานอาหารร้อนดีกว่าอาหารเย็นน้ำแกงหรือว่าน้ำซุปร้อนๆก่อนอาหารก็จะช่วยให้กินได้มากค่ะควรดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นบ้างอย่าง

นน้ำชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแต่จะต้องดื่มในปริมาณน้อยนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถดื่มได้เล็กน้อยกรณียกเว้นก็คือผู้ป่วยที่แพทย์สั่งห้ามดื่มโดยเด็ดขาดค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อเซลล์จะได้ทำงานได้ตามปกติอาหารจะต้องเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายแล้วก็ไม่มีรสจัดนะคะอาหารที่ทานควรจะมีส่วนของกากใยเพื่อไม่ให้ท้องผูกค่ะส่วนประกอบของอาหารต่างๆ

ต่างๆทำในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการสมาคมกับเพื่อนฝูงหรือญาติจะช่วยได้ทั้งผลทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาค่ะมันออกกำลังกายนะคะทำให้กล้ามเนื้อตื่นตัวขึ้นและช่วยไม่ให้มีการขับถ่ายสารอาหารบางอย่างอย่างเช่นแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ไนโตรเจนนะคะควรหาสถานที่ปลอดโปร่งอากาศบริสุทธิ์อยู่อาศัยหรือว่าไปพักผ่อนบ้างสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับวัยสูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วละค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถ

0: รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
5: ของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรมมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวั

0: ตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
2: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผมแต่วันนี้เรามาเล่าข่าวกันก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะเรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัน Work From Home สำหรับชาวกรุงเทพหลายๆคนนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทีมนิวมีเดียนะคะเข้มแข็งมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะใครที่จะฟังทางวิทยุก็สามารถฟังได้ที่ FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยตีคล้องร้องข่าววันนี้นะคะจะอยู่ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกลำโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงตีคล้องร้องข่าวแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งชื่อว่าขณะนี้ก็เปิดขยายเสียงกันละทั้งหลายหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือที่พูดเมื่อสักครู่ต่อวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางราชการเขาประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับเมื่อวัน12 13 12 14 15 อันนี้ก็ถือว่าให้ work from home อันนี้เป็นราชการส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรตินะครับระดับโลกก็คือการประชุม IMFผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับเขามาประชุมกันที่ประเทศไทยกว่า191ประเทศนะครับคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่
0: ย
1: 15,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบริหารจัดการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็ให้ดูสุขภาพเรียบร้อยหน่อยนะครับ
0: ก็มีในส่วนหนึ่งมีการ work from home นะคะในส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในสถานที่ทำงานก็ต้องมาตามปกติค่ะ
1: แต่ของเราที่แน่ๆข่าวยามเช้าไม่เคยหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับทุกวันนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารสำคัญข่าวสารที่น่าสนใจที่ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตอนนี้ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งอะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที
0: ่
1: สำคัญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เราสองคน
0: มาในธีมพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่า
1: อะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที
0: ่
1: สำคัญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เราสองคน
0: มาในธีมพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลแล้วเขาก็จะมีการจัดแรลลี่สำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้แล้วแหละเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีน
1: ่
0: าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมนแพทยานันท์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็พูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลนะคะท่านบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนรู้มีการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ อำนวยโดยเฉพาะทางเท้านะคะระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้สังคมนั้นเห็นใจช่วยเหลือนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะเราก็อยากเห็นในวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างๆได้ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะได้นะคะอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคุณ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานะครับเขาเริ่มเนี่ยวันไม้เท้าขาวโลกนี่ตั้งแต่ปี2507แล้วลองคำนวณดูนะครับปีนี้ปี2569กี่ปีมาแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ที่ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันนะครับเขาได้ลงนามอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาของอเมริกานี่คือเขาให้ความสำคัญจนมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีคุณผู้ชมคุณฟังลองคำนวณดูแล้วก็ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยสำหรับกิจกรรมที่พี่กบได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือแรลลี่ไม้เท้าขาวล่าหาอาซีจะกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569อีก2วันที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มพิธีเปิดณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนนะครับ24ทีมถือว่าเยอะนะครับแต่ละทีมประกอบไปด้วยคนตาบอด3คนแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ที่สายตาเลื่อนรางใน1คนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง

0: ก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับ
1: ใ
0: น1ทีมเนี่ยมี3คนใน3คนก็สายตาเลื่อนลาง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้กับ1คนอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนั่นเองครับ
1: ค่ะเช้านี้นะคะวันนี้วันสำคัญสำหรับคนตาบอดแล้วก
0: ็
1: อยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
0: จะเห็นได้ว่าทางเท้าทุกวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทางหนึ่งที่มีรอยขรุขระขรุขระเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะอันนั้นคือทำไว้ให้เพื่อกับคนตาบอดได้รู้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเพราะนั้นถ้าเราเห็นเส้นทางนั้นแล้วเราก็ควรหลีกและเปิดทางให้กับคนตาบอดด้วยนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะสภาพอากาศรวมๆแล้วเนี่ยยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือนะคะจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดหนึ่งค่ะภาคเหนือวันนี้ 40% นะคะปริมาณฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานวันนี้ 30% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ 60% นะคะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะวันนี
0: ้
1: ถ้าอยู่ในส่วนของอ่าวไทยฝน 60% อันดามัน 40% ค่ะ
0: ครับ
1: อันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอ่าวไทยเช่นกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 60% ค่ะ
0: ครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตลอดเวลานะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกแช่ตกนานตกไม่ตกแล้งหรือยังไงอันนี้เราต้องติดตามด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบการพยากรณ์อากาศให้ทันกับเหตุการณ์แล้วในขณะนี้ขอเราบอกเลยวันที่เท่าไรถึงวันที่ไรแม่นขึ้นโดยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี่คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามดูนะวันนี้วันที่เท่าไหร่15ใช่มั้ยฮะอากาศเนี่ยจะแปรปรวนประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะยังมีโอกาสเกิดฝนและบางพื้นที่อันมีฝนตกหนักอันนี้คือ14ถึง16ตุลาส่วนข้ามไปนู่น17ถึง22ตุลาจะมีการเค้าเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศเริ่มเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ขณะที่ฝนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังมีฝนได้ในบางแห่งก็ปลายฝนต้นหนาวนะไม่มีฝนแล้วก็อากาศทางเหนือก็จะเย็นลง23ถึง25ตุลาคมก็เขาบอกว่าให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวได้แล้วโดยประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใดตอนเช้าบางพื้นที่แต่ยังต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนี่ก็คอยติดตามให้ใกล้ชิด
1: ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่ยังคงมีฝนไหมแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูมีการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการประชุม IMF กันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามประเด็นที่สำคัญในแต่ละวันด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีรายการพิเศษค่ะคุณเฟิร
0: ์
1: นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในช่วงเย็นค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยก็มาผนึกกำลังกันนะคะจัดรายการพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงค่ายแถลงของนายมาทิอัสคอมันนะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ค่ะในการเปิดงานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกค่ะทางด้านของเลขาธิการ OECD นะคะได้กล่าวบนเวทีนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกค่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าการที่ไทยนั้นกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ35ปีเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะ ทางเลขาธิการ OECD นั้นก็ได้ยกย่องประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคด้วยจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย10ล้านคนที่สำคัญนะคะเน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิกOECD นั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่มีมุมมองของประสบการณ์ของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยบอกว่า OECD นั้นต้องการให้เสียงของประเทศไทยนั้นมีบทบาทในเวทีกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ค่ะทางด้านสิ่งที่เลขาธิการ OECD นั้นกล่าวนะคะไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแค่ฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่สะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลเนี่ยมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิกด้วยค่ะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้เลือกเดินบนทางเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ OECD เนี่ยภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างของประเทศไทยทุกขั้นตอนค่ะ
0: ครับผม ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าการประชุม IMF ปี2026ปีนี้เนี่ยก็จะมีมากันผู้บุคคลสำคัญเนี่ยมากันทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการคลังการเงินของแต่ละประเทศด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีออกมาในการดูแลคนเหล่านี้นะบุคคลสำคัญเหล่านี้นะมีออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยทั้งที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้บุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้การประชุมจะได้ไม่ติดขัดหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลสุขภาพของที่ผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดเผยว่ามีผู้เข้ามารับการบริการในตอนนี้แล้ว82รายยืนยันความพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะครับเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์ภายในสถานที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าจัดบริการทางการแพทย์ส่วนกรมควบคุมโรคนั้นรับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยนะครับในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างครอบคลุมจากรายงานก็พบว่ามีผู้เข้ารับการบริการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเข้ารับการบริการทางการแพทย์แล้วกว่า82รายนี่ก็เกือบ100รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยกับสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ปุณเป็นหน่วยงานหลักและก็ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆในการจัดบริการและวางระบบดูแลสุขภาพตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วยด้านนายแพทย์วีระบุตรอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2แห่งที่ชั้น G และก็ชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งที่มีการรับรองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย23หน่วยงานด้วยกันเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและประเมินอาการให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมด้วยนะครับเราดูแลหมดนะเราละเอียดอ่อนนะคนไทยนะครับ
1: นอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF ของไทยเนี่ยก็ได้มีการนำ ำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะคุณเฟิร์สซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะก็สร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้แทนต่างชาติอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศของการประชุมประจำปี IMF ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการประชุมแล้วเมื่อวานวันที่3นะคะค่อนข้างจะคึกคักเลยค่ะโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านรถเข็นผลไม
0: ้
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้ว เดินไปตรอกซอกซอยไหนเราจะเจอรถเข็นผลไม้เนี่ยเขาไปจัดโชว์ด้วยนะ แล้วก็มีขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนไปให้บริการเนี่ยวันละ2รอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: จะถามดูว่าในรถเข็นขนมมีอะไรบ้างเอามีอะไรอีกพี่กบ
1: กล้วยไข่กำแพงเพชร อันนี้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
0: ของจังหวัดกำแพงเพชร
1: ถูกต้องแล้วก็ยังมีขนมฝอยทองเม็ดขนุนอ่ะต้องมาคู่กันนะ
0: อันนี้ที่ชัดๆที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: เพชรบุรี
1: เออนะคะขนมฝอยทองเม็ดขนุนขนมบุตรหลานด้านเมฆ
0: โอ้โห
1: เออนี่นะคะแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูแบบอาหารข่าวนะเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนนะคะ
0: ห่อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วสื่อมวลชนไปถ้าไปต้องได้กินนะไปนี่ต้องได้ไปกินใช่ไหมฮะพี่โตไปยังได้ไปไหม
1: แต่คุณตีไปแล้ว
0: เดี๋ยวต้องสอบถามว่าเป็นไงข้าวเหนียวไก่ทอด
1: คุณตีน่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษพรุ่งนี้ด้วยวันเสาร์วันเสาร์
0: อย่าลืมถามด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากถามหน่อย
1: แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างชาตินะคะ191ประเทศให้ความสนใจแล้วก็ร่วมถ่ายภาพมีการต่อแถวไปลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอลิ้มลองปุ๊บเนี่ยเขาก็กล่าวชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยคนไทยทำไมความคิดสร้างสรรค์ดีจังเลยรสชาติอาหารก็ยอดเยี่ยมมากนะคะรวมไปถึงประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมือง
0: อันนี้แจกให้อีก
1: ถุงผ้าทอพื้นเมืองนี่แจกในงานด้วยนะถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
0: โอ้โหนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเท่าไหร่เนี่ยอัดเข้าไปในงานนี้ให้หมดนะครับรับรองได้เป็นที่จดจำและก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็จะไปพูดปากต่อปากที่บ้านเขาแหละนะครับและสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาที่ประเทศมีบางคนบอกว่าอย่าไปนะผมขอเตือนก่อนจะบอกว่าขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเด็ดขาดประเทศไทย
1: เดี๋ยวหลงเสน่ห์
0: พอไปแล้วจะหลงเสน่ห์แล้วจะไม่อยากกลับประเทศตัวเอง
1: อันนั้นสำหรับเราอ่ะดีใจนะคะอยากให้มาแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะคุณเฟิร์ส 6:27 น. 28 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็พบกับตีคล้องร้องข่าวกลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามภารกรและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Future Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกOECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน 200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พร้อมหวังแหละครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการช่อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการช่อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวมาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา50นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะ
2: คุณผู้ชมหน่อยทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
1: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
2: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
1: คุณทิพย์
2: เป็นใคร
1: คุณทิพย์ปวันเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านอยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณครูมาแบบเสียงไร้สายเลย
2: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
1: อันนี้แบบไร้สาย
2: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
1: บลูทูธเหรอ
2: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
1: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเถอะเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดี
2: ควบเลย
1: ควบเลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
2: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
1: ะ
2: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดเนี่ยอากาศเย็นแล้วครับนะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนแท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
1: ้
2: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะนะคุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนะนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
1: ขอ
2: ฟังสักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในใจที่บอกว่าคุณอยู่ในใจชัยภูมิแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสและก็เบาบาง
1: มีไหมมีไหมมีค่ะ
2: คุณวรรณชัยแก้วกล้าท่านกระทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากเลย
2: ภาคใต้นะครับ
1: ภาคใต้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
2: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าวัดดีวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
1: ค่ะวันนี้ฝนลดลงนะทางโซนอีสานนะคะ
2: คุณชัยหน้าเท้าไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านคุณชัยหน้าเท้า
1: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชาย
2: กาฬสินธุ์หน่อยสิกาฬสินธุ์บอกคุณโกศลอัฐโสอัฐโสพลบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
1: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะ
2: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮืออู้กเมืองกันสักกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจากข่าสาราตินครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนพรมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตัวนะอันนี้ก็คูอันนี้ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีปีจะมาอู้กำภาษาอีสานของก
1: ็ไม่ได้ค่ะอู้ได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายหลายนะคะคุณพิสมัยคือกันค่ะอุ้ยพิสมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะนะคะ
2: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสวีนก็บอกว่าที่สระบุรีเศร้าไห้นี่ตอนนี้ผมฟังทุกวันครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันค่ะคุณชาตรี
1: ค่ะคุณจันยาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เจ้านี้จดใส
2: เชียงใหม่ผันพื้นมั้งนะอากาศสดใส
1: ว่าไม่เป็นค่ะว่าเป็นแต่อีสาน
2: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่า
1: อู
2: ถ้ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใต้เป็นว่าแล้ง
1: อีสานเขาจะบอกว่าว่าว่าเป็นว่าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะอ่ะหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
2: หอมปากหอมคอ
1: ไปข่าวดีมาม
2: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฟังทางนี้ย้ำให้ชัดแล้วฟังทางนี้ ธนาคารออมสินชวนชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทในยุคนี้ถือว่าเยอะนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
1: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย

0: มหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤกษ์ได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนีสั่งมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี้นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวยามเช้าเราก็จะอัปเดตทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติใน